0: ด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักรอคอยขอชื่นชมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพลวสรุปไหมคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะมาเลยลูกนี่ค่ะพี่ออมวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: พายุค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าวาตะ
1: พายค่ะ
0: เยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่เราหลบพายุอะค่ะเราจะไปอยู่ในที่โล่งแจ้งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วอยู่ใกล้ๆกระจกได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมอะคะ
1: เพราะเดี๋ยวลมโดนกระจกแล้วมันแตกค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่ออมด้วยเยี่ยมเลยลูกและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความกล้าแสดงออกมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าท่าทางของเด็กๆหลายคนนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพายุฝนวาตภัยแล้วก็วิธีการป้องกันใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูแพลวหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองนะคะรับผิดชอบหน้าที่และช่วยกันรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาเด็กๆนะคะมีความตั้งใจกันทุกๆกลุ่มเลยค่ะและที่สำคัญเลยเมื่อหมดเวลาแล้วเด็กๆช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยปรบมือให้ตนเองด้วยแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาในวันนี้เป็นยังไง
2: หมดลงแล
0: ้
2: ว
0: แต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้

0: หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000

0: 2,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปชั่น SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

าล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ขึ้น
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลัง

0: นี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่4
2: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
2: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
3: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจกเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนค่ะแล้ววันนี้สภาพอากาศตอนเช้าหนูเห็นไหมว่าแดดมันเป็นยังไงลูกแรงไหมคะแรงอากาศเป็นยังไงเลยร้อนถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรอบคอบคุณครูแพรวเกิดขึ้นกับคุณครูแพรวเองบังเอิญว่าคุณครูแพรวกับคุณครูปูเด็กๆรู้จักคุณครูปูไหมคุณครูแพรวกับคุณครูปูเนี่ยไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งทีนี้คุณครูแพรวเป็นคนขับรถไปค่ะคุณครูแพรวนะพอลงจากรถปุ๊บก็ล็อกรถปกติเพราะว่าเวลาที่เราอะค่ะต้องออกไปซื้อของถ้าเราลงจากรถแล้วเราก็ควรที่จะล็อกรถแล้วก็เก็บ

0: ุญแจเข้ากระเป๋าของเราใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรวก็เก็บกุญแจเข้ากระเป๋าปกติเลยจากนั้นคุณครูแพรวก็ไปซื้อของกับคุณครูปูเดินไปสักประมาณ30นาทีคุณครูแพรวก็ซื้อของเสร็จก็กลับมาที่รถทีนี้หากุญแจรถค่ะหาไม่เจอตกใจหนักมากเพราะว่าคุณครูแพรวเป็นคนที่ล็อกรถเองแล้วก็ใส่ในกระเป๋าเองคุณครูแพรวหูยตื่นตระหนกเลยทีนี้ตั้งสติคุณครูแพรวก็เลยเดินกลับไปที่พี่ๆประชาสัมพันธ์ก็เลยไปถามว่าขอโทษนะคะพอดีว่าทำกุญแจรถหายพี่เขาก็ชูขึ้นมาเลยค่ะแทแดอันนี้ใช่ไหมคะโชคดีมากเลยนะคะที่พี่ๆรักษาความปลอดภัยอะค่ะเขาเก็บไว้ให้เอามาไว้ที่ประชาสัมพันธ์คุณครูแพรวก็เลยกล่าวขอบคุณทั้งพี่คนที่เป็นประชาสัมพันธ์แล้วคุณครูแพรวก็เดินออกมาที่ลานจอดรถก็เจอพี่ที่เขารักษาความปลอดภัยอะค่ะเขาก็ถามว่าอ๋อเจอแล้วใช่ไหมครับผมเป็นคนเก็บไปไว้ให้เองคุณครูแพรวก็เลยกล่าวขอบคุณเรื่องนี้นะคะมันสอนให้รู้ว่าเรานะคะควรมีสติแล้วก็ความรอบคอบเพราะว่าคุณครูแพรวจำได้นะว่าคุณครูแพรวเก็บลงกระเป๋าแต่คุณครูแพรวเนี่ยสันนิษฐานว่าของในกระเป๋าของคุณครูแพรวมันน่าจะเยอะจังหวะที่คุณครูแพรวเดินมันอาจจะกระทบแล้วมันก็กระเด้งออกมาโชคดีมากๆเลยนะที่ไม่หายถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะทำยังไงคะขอถามใบบุญใบบุญถ้าใบบุญเป็นคุณครูแพรวใบบุญจะทำยังไงก่อนคะ
1: แจ้งสติค่ะ
0: แล้วทำยังไงต
1: ่อไปหาพี่พนักงานค่ะ
0: เก่งมากๆเลยแสดงว่าคุณครูแพรวเนี่ยปฏิบัติถูกไหมคะ
1: ถูกค
0: ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยถูกต้องเลยคุณครูแพรวบอกเด็กๆอยู่เสมอเลยว่าเวลาจะทำอะไรเราจะต้องมีถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างคุณครูแพรวขอเชิญเป็นพี่ต้นน้ำครับมาเลยอ่ะเริ่มเลยครับ
2: เมื่อตอนวันหยุดหนูไปซ้อมเตะบอล
0: อ๋อหนูไปซ้อมเตะฟุตบอลเป็นยังไงบ้างคะลูก
2: สนุกครับ
0: ครับแล้วตอนที่ไปซ้อมอะครับไปกับใครบ้างครับ
2: ไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่ค่ะไปซ้อมที่สนามไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ซ้อมที่ไหนอะลูก
2: ซ้อมที่เมืองค่ะ
0: อ๋อแล้วคนเยอะไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: โอ้แล้วเวลาเตะฟุตบอลเตะยังไงให้ปลอดภัยคะลูก
2: เตะเบาๆค่ะ
0: ห้ามเตะใส่ฝูงคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยไหนใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวขอผู้หญิงบ้างขอเชิญพี่นิรินทร์ค่ะมาเลยเริ่มเลยค่ะ
3: หนูเคยไปบ้านคุณย่าค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะลูก
3: หนูเจอน้องหมาค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อเจอสุนัขใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เขาตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะ
3: ตัวเล็กค่ะ
0: แล้วหนูทำยังไงอะลูก
3: เอามือไปแตะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราเล่นกับลูกสุนัขแรงได้มั้ยลูก
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมอะคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวน้องหมาจะกัดค่ะ
0: ใช่เพราะว่าลูกสุนัขนะคะเขาก็เจ็บเป็นแล้วเขาก็อาจจะป้องกันตัวโดยการกัดเราใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วหลังจากที่เราเล่นลูกสุนัขเสร็จแล้วอะค่ะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารเราไปรับประทานอาหารเลยได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องทำยังไงก่อนคะ
3: ล้างมือค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่นิรินทร์ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพวกเราบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าหนูเนี่ยเคยรับประทานขนมที่ชื่อว่าบัวลอยไข่หวานแล้วก็พอรับประทานเข้าไปนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยบัวลอยนะคะมีหลายสีมากๆเลยอุ้ยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังด้วยว่าเพิ่งผ่านช่วงวันเกิดของเด็กๆมาค่ะตอนวันเกิดเนี่ยคุณแม่พาไปทำบุญใส่บาตรนะคะรวมถึงปล่อยสัตว์ด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะมาหาพื้นที่เป็นของตนเองทีนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางค่อยๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อได้พื้นที่แล้วให้หนูทำยังไงลูก
1: ย
0: ื
1: น
0: ตัวทำไม
1: ตรง
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: ดูสิโอ้ได้พื้นที่กันเรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าได้พื้นที่แล้วครับได้พื้นที่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะโดยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องนะคะแต่เมื่อได้ยินจังหวะแบบนี้หนูจะต้องเป็นยังไง
1: หยุด
0: หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: ุณครูแพลวขอถามพี่อั่งเปาค่ะทำเป็นคลื่นทะเลใช่ไหมคะเยี่ยมเลยแล้วพี่ใบบุญล่ะ
1: ทำเป็นไอศกรีม
0: กำลังรับประทานไอศกรีมใช่ไหม
1: ใช่
0: เยี่ยมเลยแล้วพี่โอตีล่ะคะ
2: ทำเป็น

0: อะไรนะลูก
1: พี่ยักษ์คร
0: ับ ฮะ
1: พ
0: ี่
1: ย
0: ัก
1: ษ์
0: พย
1: ักษ์พี่ยักษ์ครับ
0: พี่ยักษ์อ๋อโอเคพี่ก็ชื่อยักษ์ก็ได้ใช่ไหมแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนกำลังทำท่าทางเป็นพรานป่าด้วยแล้วหนูล่ะอ๋อกำลังหยุดอยู่ในท่าชาวประมงกำลังหาปลาอุ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะเราดูหนังเยอะใช่ไหม

0: ุณครูแพลวขอถามพี่ข้าวหอมค่ะอ๋อกำลังทำขนมปังปิ้งใช่ไหมน่ารักมากๆเลยค่ะพี่แม็กล่ะ
1: ขี่รถไปกางเต็นท์
0: อ๋อกำลังขับรถไปกางเต็นท์ใช่ไหมลูกเยี่ยมเลยปั้นล่ะครับ
1: พระ
0: พระเหรอครับโอ้เยี่ยมเลยเอานับถือศาสนาไงเพื่อนเขาอาจจะได้บวชนะเด็กๆนั่งลงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามโดยในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆค่ะจับกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะจากนั้นจะให้เด็กๆเลือกผู้นำมายืนอยู่กลางวง1คนจากนั้นเพื่อนๆที่เหลือก็จะเป็นผู้ตามเมื่อคุณครูแพรเริ่มเคาะจังหวะนะคะให้คนที่เป็นผู้นำคิดท่าทางและให้เพื่อนๆที่เป็นผู้ตามนะคะทำท่าทางตามผู้นำเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้แล้วพูดว่าเปลี่ยนให้คนที่เป็นผู้นำค่ะไปแตะไหล่เพื่อนที่เป็นผู้ตามนะคะเพื่อมาเป็นผู้นำแทนตนเองพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทีนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจากนั้นนะคะให้เด็กๆจับกลุ่มกันได้เลยค่ะกลุ่มใหญ่วงใหญ่วงใหญ่มากๆเลยพี่ต้นน้ำหนูเอามือไปจับกับพี่พาคินสิลูกไปเลยค่ะตีวงไปตีวงไปจับมือทีนี้ขยายออกเรียบร้อยเอามือลงขอผู้นำหนึ่งคนค่ะใครดีอ่ะให้คนที่สัญลักษณ์คนแรกแล้วกันกอไก่เชิญค่ะยืนกลางวงเลยไหนดูซิเด็กๆปลายทางได้ผู้นำของตนเองหรือยังได้แล้วเหมือนกันทีนี้เริ่มเลยค่ะไหนใครทำได้เหมือนผู้นำบ้าง

เปลี่ยนอ่ะมาเลยพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเปลี่ยน

ลี่ยนไหนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ออกมานะตรงกลางเลยค่ะที่รักเยี่ยมเลย

0: พี่ปริมขยับมาตรงนี้เลยค่ะทีนี้นะคะให้หนูขยายถอยหลังลงไปหาพื้นที่แล้วนั่งลงได้เลยให้ขยายถอยหลังลงไปนะอ่ะนั่งลงได้เลยค่ะลืมเก็บกองใช่ไหมโอเควันนี้ห้องเรากว้างกว้างยืดขาออกมาเลยค่ะทีนี้เด็กผู้หญิงทำยังไงเอากระโปรงคุมที่ไหนลูกหัวเข่าเด็กผู้ชายทำยังไงครับดึงอะไรดึงกางเกงช่วยพี่ปั้นดึงก่อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันให้เด็กๆจับไปที่ขาของตนเองแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบ
1: ลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
4: เอาเงียบเงียบตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
5: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
6: พ่อด้วย
1: DLTV ด้วยครับ
4: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
6: แม่
1: ไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

0: ขอขอบคุณสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษารายการภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องตอนที่22แผ่นดินไหวภัยจากธรณีโดย DLTV ค่ะจากที่เรานะคะได้รับชมวิดีทัศน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กๆใช่นอกจากแผ่นดินไหวแล้วตึกเป็นยังไงด้วยลูก
1: ถล่ม
0: ถล่มทีนี้จากที่เดานะคะได้รับชมวิดีทัศน์ไปเมื่อสักครู่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างขอถามพี่อั่งเปามาเลยจากที่พี่อั่งเปานะคะได้รับชมวิดีทัศน์นะคะเป็นอย่างไรบ้างลูก
2: เขาสอนการหลบแผ่นดินไหวค่ะ
0: เก่งมากๆเลยเขาให้ทำยังไงคะ
2: เขาให้ออกจากพื้นที่ที่แผ่นดินไหวค่ะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าไปยืนอยู่ตรงที่มีกระจกเยอะๆหรือว่าใกล้ๆตึกสูงๆอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เขาให้ยืนตรงไหนคะ
2: ให้ยืนตรงที่ปลอดภัยค่ะ
0: ใช่ก็คือที่โล่งๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่อั่งเปาด้วยไหนใครจำอะไรได้อีกอ่ะพี่โอติมาพี่อั่งเปาบอกว่าจากที่ได้ดูเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปหลบนะคะในที่ปลอดภัยก็คือที่โล่งแจ้งทีนี้พี่โอติจำอะไรได้อีกคะ
2: หลบที่ในโต๊ะค่ะ
0: ถ้าออกจากนอกอาคารไม่ทันนะคะก็คือเขาให้หมอบกำบังแล้วก็รอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าเวลาที่หลบอะค่ะต้องหลบตรงไหนอะลูก
2: ตรงโต๊ะค่ะ
0: โต๊ะในที่นี้คือโต๊ะพลาสติกก้องแก้งก้องแก้งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: โต๊ะในที่นี้ต้องเป็นยังไงลูก
2: โต๊ะแข็งๆครับ
0: ใช่เลยเพื่ออะไรคะป้องกันอะไรตกใส่
2: ตัวเอง
0: อ๋อป้องกันสิ่งต่างๆที่มันตกใส่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้พี่โอตีด้วยเก่งมากๆเลยค่ะจากวิดีทัศน์นะคะที่เราได้สังเกตกันไปค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราอะค่ะจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราควรที่จะติดตามนะคะการเตือนภัยจากทั้งกรมอุตุแล้วก็การเตือนภัยเสียงตามสายอันนี้ก็สำคัญด้วยเห็นไหมว่าบ้านของคนที่ชื่อพลอยอะค่ะเขาบอกว่าถ้ามีสัญญาณเตือนปุ๊บนะคะเขาจะไปยกของที่มันอยู่ชั้นสูงๆเอาไว้ที่พื้นแล้วก็ผูกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของภายในบ้านนะคะกับเสาบ้านยึดให้เรียบร้อยป้องกันเวลาที่แผ่นดินมันไหวมันอาจจะตกลงมาแล้วก็เกิดความเสียหายหรือมันอาจจะทำให้ใครบาดเจ็บได้ตัวเองถูกต้องเลยค่ะเหมือนที่พี่อ่างเปานะคะกับพี่โอติพูดเลยก็คือถ้าเป็นไปได้ค่ะหนีออกมาในที่นี้นะคะจะต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วคอยสังเกตว่ามันจะมีอะไรตกลงมาทับเราได้หรือไม่และที่สำคัญเลยถ้าหนีออกมาไม่ทันนะคะก็อาจจะหาที่กำบังเช่นโต๊ะแข็งเพราะว่ามันจะมีเศษปูนเศษอะไรต่างๆค่ะมันจะหล่นทับเราแล้วใช้เทียนไขหรือไฟแช็กได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรล่ะคะเขาบอกอยู่นะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่ให้จุดถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวอะค่ะมันจะมีเรื่องแก๊สรั่วมาด้วยแล้วบางทีแก๊สอะค่ะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราให้ทำเกิดประกายไฟขึ้นมาแล้วมันก็ลุกเป็นยังไงทีนี้ไฟเป็นยังไงไม่ถูกต้องเลยค่ะอ่ะคุณครูแพลวมีภาพให้ดูด้วยนี่เลยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะในวิดีทัศน์ก็บอกเหมือนกันว่าอาจจะเกิดเป็นยังไงถนนเนี่ยมันยุบตัวลงไปหรือว่ามันแยกออกได้เลยใช่ไหมหนูลองดูนะคะถ้าหนูขับรถอยู่หนูเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งแรกที่ควรมีคืออะไร
1: สติ
0: ถูกต้องเลยภาพต่อมานี่เป็นยังไงบ้านเรือนมันจะทำไมลงมาคะโอ้มันจะถล่มลงมาดังนั้นนะคะเราก็ควรนะคะที่จะสังเกตบ้านของเราเห็นไหมนอกจากถล่มลงมาแล้วยังมีร่องรอยของไฟไหม้ด้วยใช่ไหมคะนี่เป็นไงบ้านเรือนมันก็ถล่มลงมาดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะดูข่าวนอกจากดูข่าวแล้วนะคะต้องตั้งใจฟังด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง

0: หรอกแต่ทีเนี้ยค่ะมันอาจจะได้รับผลกระทบเช่นเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมคะที่มีแผ่นดินไหวจำได้ไหมคะอู้เพื่อนคุณครูแพลอยู่ในเหตุการณ์เพื่อนคุณครูแพลบอกว่าตึกนะคะมันสั่นไหวไปมาเลยอยู่บนรถนี่ก็รู้สึกแบบโครงเครงใช่ไหมแต่ว่าจังหวัดของเราอะค่ะหัวหินนะคะอำเภอหัวหินเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้เราก็ควรที่จะติดตามข่าวสารและซ้อมรับมืออยู่เสมอเลยและที่สำคัญเลยนะคะถ้ามีการเตือนภัยคุณครูแพลก็อยากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางค่ะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้อะไรที่ไม่จำเป็นเอาไปไหมเอาไปไหมคะสมมติเราหลบแผ่นดินไหวเอาวิทยุบังคับไปด้วยได้ไหมไปเล่นรถที่ศูนย์ตับอะไรนะศูนย์ลี้ภัยอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้บางอย่างอะค่ะเราจะต้องเตรียมตัวเช่นเอกสารสำคัญต้องเอาไปไหมเอาไปโทรศัพท์มือถือล่ะเอาไปเพราะว่าเราจะได้ติดต่อพี่ๆกู้ภัยหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ใช่ไหมคะน้ำกับนกหวีดเนี่ยเอาไปด้วยได้ไหมได้ถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะคอยฟังข่าวสารด้วยนะคะนี่เลยแล้วจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะเขายังบอกอีกว่านอกจากมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วหนูได้ฟังไหมว่ามันเกิดขึ้นจากมือมนุษย์ด้วยเขาทำอะไรล่ะเขาระเบิดภูเขาใช่ไหมคะระเบิดหินหรือว่าทำเหมืองแร่ที่มันอยู่ลึกลงไปการขุดเจาะที่ลึกลงไปมันอาจจะส่งผลต่อแผ่นดินแล้วก็เกิดการสั่นไหวได้นั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้นะคะมันก็มีการเคลื่อนตัวอยู่ภายใต้พื้นดินลึกลงไปเรื่อยๆๆๆๆๆมันไม่ได้เจอนรกนะลูกมันจะมีแกนกลางโลกอะค่ะเป็นอะไรที่เขาหลอมเหลวอยู่เป็นอะไรที่ร้อนอยู่ทีนี้ค่ะพอมันปะทุมันก็จะทำให้แผ่นดินที่เราเหยียบอยู่เป็นยังไงคะเคลื่อนตัวแต่เราเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่มันมีที่ทับอยู่ใช่ไหมแต่พอมันเคลื่อนตัวปุ๊บมันก็เกิดการสั่นไหวดังนั้นนะคะนอกจากแผ่นดินไหวแล้วเขาก็จะมีคำนี้มาด้วย aftershockรู้จักคำนี้ไหมคะไม่รู้จักไม่เป็นไรอาร์ท็อกนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวซึ่งก็คือผลที่ตามมาอาจจะเป็นแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งเล็กๆหรือถ้ามันร้ายแรงกว่านั้นก็จะเกิดสึนามิเด็กๆรู้จักสึนามิไหมสึนามิเกิดที่ไหน
1: ทะเล
0: เป็นยังไงคะเป็นคลื่นสูงๆมาใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะควรที่จะระมัดระวังถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเกิดแผ่นดินไหวไม่บ่อยแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ควรที่จะได้เฝ้าระวังเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็มีใช่ไหมใช่วันนี้สนุกไหมคะคุณครูแพลหวังว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตด้วยความมีสตินะคะเพราะว่าภัยพิบัติที่มันอยู่รอบๆตัวเราอะค่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่สิ่งที่สำคัญเลยมันเกิดจากตัวเราก็คือความมีสตินั่นเองถ้ามัวแต่แตกตื่นตกใจร้องโวยวายเราจะปลอดภัยไหมล่ะทีนี้ไม่ดังนั้นนะคะการซักซ้อมการที่เรานะคะซักซ้อมการอพยพไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้อุทกภัยพายุหรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบนะคะตนเองแล้วก็ติดตามข่าวสารด้วยนะคะต่อไปค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนะคะนำมือของตนเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นให้ทำท่าไปพร้อมๆกับคุณครูแพลวนะคะ

นิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมที่4วันนี้นะคะร้อยใบไม้แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะปิ้งอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีใบไม้ค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นก้านมะพร้าวค่ะนี่เลยกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะจะมาสาธิตให้เด็กๆได้รับชมนะคะขอขยับออกก่อนชึบๆจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกก้านมะพร้าวมา1ก้านนะคะก้านมะพร้าวนะคะมันก็จะมี2ด้านแต่ว่ามันก็จะมีความแหลมด้วยเช่นกันเวลาใช้นะคะถ้าเราเอาไปจิ้มเพื่อนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใช้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะต่อมาค่ะเราก็จะเลือกใบไม้ของเราขึ้นมาเลยจากนั้นเราอาจจะทำการพับนี่พับไปพับมาพับไปพับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำอย่างไรทำยังไงคะเสียบหรือว่าจิ้มมันลงไปแล้วก็ทำไมนี่เลยค่ะดันออกมาอย่างนี้จากนั้นอันต่อไปเด็กๆบอกว่าม้วนได้ไหมเด็กๆคิดว่าม้วนได้ไหมได้อ่ะลองม้วนดูม้วนด้านนี้ก็ได้ชึบชึบชึบชึบชึบชึบแล้วก็ทำยังไงอีกเสียบเข้าไปเวลาเสียบอะค่ะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันทำไมมันแหลมถูกต้องเลยกิจกรรมนี้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะนี่เราลองพับให้เป็นทรงต่างๆแล้วก็ทำยังไงจิ้มมันทำไมจิ้มมันลงไปร้อยสลับไปมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: ื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคง

ถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: ทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะเนี่ย
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ยปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่า
0: จริง
2: อ่ะเดี๋ยวไปก็ไปโอเค
3: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: ณปู่เล่นโยคะไงคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: ได้เจอตัวจริง
3: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
0: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเซิร์ชหาวิธีดูค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
3: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายและก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
1: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
3: รู้ผ้ามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตไปตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
1: ดีครับดีค่ะ
0: ดีค่ะ
4: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยากเคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีรวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากอาจจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: าพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกร็งคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าเราไปมาเนาะสัก10นะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ถ้าไอ้นั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหากล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติม

0: ก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคทที่ได้ฝึกไปเน
1: า
0: ะ
1: ค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะแล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาจับข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
2: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
1: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็หยัดยาวออกไป
0: คะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกฮะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะจากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
2: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นที่ท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
0: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
3: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะฮะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: หลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคตตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่น

ร่างกายที่ผมปวดปวดเมื่อยเมื่อยนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าขันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเดินคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรวงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่นึง
1: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งแรง
2: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์ในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: ฮะเมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่นึงกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
2: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
1: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
2: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติเพราะว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานเนี่ย
0: หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคทตี้แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: ๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 0.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการ

ลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วจากที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นประถมเทศนาประถมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนะมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนะมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักกัปปวัตนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียว
ต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอารยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอารยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนวัติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่ในขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ80ครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้

0: ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่ระปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่ง2ประการประการที่1คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยกบริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มหนังเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งห้าคือโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัส ถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่1ก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อ

ื่มเหล้าสุราเมรัยและหมอที่สี่คือเมถุนคือให้ซ่องเสพเมถุนและหมอที่ห้าคือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นฟ้อนรำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามหมอทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัตติโยรัตติหนึ่งเขาเรียกว่ารัตติวามจาริสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุรโภคผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัตตินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเสพสังวาสเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามรัตติที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ความบริสุทธิ์ได้เป็นพระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักกัปวัตรสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกเป็นว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีความมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจริญจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเรียนชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการะโรแจ

และพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อไปกาเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณะปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งแล้วก็4ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอนาคตัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้นที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาตามที่กล่าวไว้ว่า

พระพุทธองค์พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไว

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย290ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บๆคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: อ๋อค่อยยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาร์ตเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาร์ของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤตนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
0: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวอ่ะครับเราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูปหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆครับจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
2: แพ็คทีมไวทอง
4: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
5: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
4: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
5: เข้าไปเลยครับ
1: อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
5: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายวัยทองอย่างนี้เป็นต้น
4: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
5: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
4: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยักร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยักร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม่
0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
6: ่อใช่จะอะไรใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
6: เราตั้งเพจเรารักพยักร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
0: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับ
5: พ่อ
0: คุยกันได้ครับ
5: พ
0: ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆเอามาลงได้
6: รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
0: อ่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
5: ่30
0: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
6: ไม่อย่างกับเขียนคอมเมนต์อุ๊ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
0: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
6: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลฟ์เราด้วย
0: ครับ
6: ร้อยคน
0: ร้อยคนตอนนี้
6: ใน1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลืออ
6: ีก70ที่เหลือทำไงดี
0: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
6: นี่นะครับนี่ครับ
0: นี่
6: แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
0: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
6: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจออย่างครับเจออย่างครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองรอช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้อย่างครับได้อย่างครับ
7: ได้
6: แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
6: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกเริ่มสนุกนะฮะ
4: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยักร้าย2490ของเรา
6: อย่ามัวจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
0: 9ครับผม
6: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหนอ่ะ
0: คนครับ
6: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
0: ครับผม
6: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
0: ครับ
6: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
0: อ่ะกด
6: ปึ้งร้อยคนดีร้อยคนดี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับพยักร้ายไวทองของเราด้วย2490ครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
0: ้
6: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
0: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
0: ุ
6: ณคร
0: ับ ขอบคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ทอง
4: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่น ขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
7: ์บางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริต

0: สายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
0: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
5: เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
3: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
0: กดหรือยังครับ
5: กดแล้วค่ะปิ๊ง
0: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
3: ที่ไหนครับ
0: คนอีสาน
5: เอ้าทำไม
3: พอลองทำไม
0: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
3: ยอดไลค์ของเราในเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
0: 101ครับ
3: 101
0: ครับสวยมาก
3: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
4: ได้ๆๆ
5: จะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้วนะ
3: ครับเหมือนดารา
4: ครับครับ
5: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
4: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
3: ใช่ใช
4: ่ไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
5: ทั้งสองท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
6: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
3: ขอบคุณมากมากนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
4: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมาก
5: ค
4: ่
5: ะ
4: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมเนี่ยชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันวันผมไม่ห่วงใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นเล่นเพลินๆนะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากกทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
5: อ
4: ผมก็วิตกจริตเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
3: า
4: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
3: คร
4: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
5: จริงๆแล้วนี่นะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่อันที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
3: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ้าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
5: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
3: โอ้แล้วครับ
5: ใช่ค่ะบางท
3: ีเกี่ยวยังไงครับ
5: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเอกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
3: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
4: ้ติดต่อการติดต่อ
5: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
3: 20วินาท
5: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
3: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
5: อ
3: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่า Facebook นะ

0: มีอะไรแนะนำท่านพวกนี้ไหมฮะ
1: แนะนำมันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
2: อ้วนได้ยังไงครับ
1: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
0: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
1: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างในระดับหนึ่งเลยนะคะ
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2: โอ้ขอบคุณ
1: นะคะ
0: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองขบวนคดีของเรานะครับ
2: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: นะครับ
3: มีใบประกาศแล้วนะ
0: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปครบ
4: และช่วงหน้าคร
0: ับ 42ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที
2: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะ
0: แค่ไม่กี่วันนะครับ
3: ครับ
0: ขอที่ไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่มั้ยกําลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านมาได้ชั่วโมงเดียว
3: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
0: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ
5: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
6: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
5: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
6: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
5: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน30 บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40 บาทแต่หนูมีเงินแค่30 บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะเพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะวันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
6: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
5: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมเอากระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500 บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200 บาท

0: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออก

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมอง

0: เช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
1: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
2: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวกับคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
3: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
3: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
3: หาอยู่พอดีเลยเนี่ย

0: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
1: แม่ไม่ได้ทำ
2: แม่ไม่ได้ต้มน้ำ
3: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
1: แม่ไม่ได้ทำ
0: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
1: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
0: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
4: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
0: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
5: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี้
6: ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภ.รถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เรา

0: าไปซื้อปลาอะไรเงี้ยเขาบอกหรออ๋อฉันรอนะฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
1: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป๋งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บ

0: มีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก
1: ่คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
2: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กลับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้ของข้าจะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคําว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจ่อสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2 อย่างและรุนแรงกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
3: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะอย่าผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
2: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรม เรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะ

0: แต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจที่หลัง
1: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
3: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จัก
2: ค่ะไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริ
3: งแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
2: แม่นี่รำคาญจริง
3: หาอะไรอีกล่ะแม
2: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
3: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
2: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
4: ไอ้เหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะค่ะบริษัทจะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: Thai Idol วันนี้พบกับรอติดตามได้เลยนะคะห้ามลุกไปไหนนะ
1: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนบะหมี่เส้นสด3รุ่นแห่งเมืองอยุธยาให้เสียงบรรยายโดยกุ้งพรชัย
0: และน้องทิตินันค่ะ
1: น่ากินใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้พวกเราทีมรายการลุยไม่รู้โรยนำบะหมี่สดๆมาเรียกน้ำย่อยกันตั้งแต่เช้าเลยแหละครับและบะหมี่ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดานะครับเพราะว่านี่คือบะหมี่เส้นสดที่ทำมือสดๆทุกวันและก็ทำมานานกว่า40ปีแล้วล่ะครับ
2: เริ่มก่อนค่ะบะหมี่น้ำเกี๊ยวน้ำค่ะแม่สวัสดีค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวตลาดองค์การโทรศัพท์อยุธยาจะต้องสะดุดตากับร้านรถเข็นแสนคึกคักที่จะมีคนคอยเรียกให้ชิมบะหมี่แบบนี้ค่ะ
1: เจ้าของร้านขายบะหมี่เส้นสดร้านนี้ก็คือป๋าก้วงวัย70ปีและผู้สืบทอดรุ่นต่อไปก็คือลูกสาวและลูกชายของป๋าก้วงคุณเอ๋วัย43ปีและอาจารย์เจี๊ยบวัย50ปีซึ่งครอบครัวนี้ก็จะขายบะหมี่ด้วยกันทุกวันเลยแหละครับเป็นภาพคุ้นตาของใครหลายๆคนที่จะได้เห็นครอบครัวนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคู่หน้าร้านเป็นประจำครับสวัสดีครับป้า
3: ครับสวัสดีครับ
1: บะหมี่ร้านนี้ทำกันกี่คนครับเนี่ย
3: 4 5 6 7คนครับก็มีลูกชายลูกสาวแล้วก็ลูกพี
1: ่มีลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยนะครับป้า
3: ครับผม
1: ร้านบะหมี่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
3: ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่มกว่าถึง2ทุ่ม2ทุ่มครับ
1: เห็นมีลูกชายมาช่วยด้วยแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงล่ะครับ
3: ลูกชายจะเป็นคนทำลูกสาวก็เชียร
2: ์ทานได้เลยค่ะพี่บะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบทานอะไรจ๊ะแล้วอย่างป้าเองทำอะไร
3: ทำในครัวทำในบ้านกราบเตรียมของทำเส้นบะหมี่ใบเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบยัดไส้เต้าหู้ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกมังกรคับแก้วตัวนี้นะฮะเต้าหู้ยัดไส้หมูสับ
1: แล้วสนนราคาล่ะครับ
3: ราคาปัจจุบันนี่อยู่ที่50บาทครับถ้าพิเศษก็60ถ้ามีปูขยับไปหน่อยแต่เครื่องเยอะนะครับมีหมูแดงหมูกรอบปลาเส้นลูกชิ้นปลาบางรายก็มีหมูสับด้วย
2: แล้วต่อไปป้าจะทำอะไร
3: หน้าที่ต่อไปต้มเส้นหยุงหลังครับ
2: ไหนเส้นอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่นี่เลยครับ

0: ลูกค้าที่มาซื้อจะเป็นลูกค้าแบบไหนคะ
1: ส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจำแล้วก็เป็นลูกค้าไม่ประจำมาจากที่อื่นมาจากการบอกต่อของแต่ละคนที่เขาแบบว่าเคยมากินแล้วเขาก็บอกต่อกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าบอกว่ามาจาก TikTok บางคนก็มาจากเพื่อนที่บอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยค่ะ แม่ทาอะไรคะบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะทาอะไรคะคุณพี่กี่กล่องคะจ้ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะ
0: ระหว่างเราสัมภาษณ์ลูกค้าก็เข้าร้านไม่หยุดเลยนะคะขายดีจริงๆเลย
2: นอกจากเขาจะมีรสชาติบะหมี่ที่อร่อยแล้วบรรยากาศของร้านนี้สดใสคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะเขาจะชวนลูกค้าพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตลอดเวลาเลยล่ะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้เป็นภาพที่ชินตาของคนแถวนี้ไปแล้วล่ะครับ
0: บะหมี่ที่เห็นลูกค้ามาซื้อเยอะแบบนี้และมีคนชื่นชมบอกต่อกันปากต่อปากจนเป็นที่รู้จักนั่นก็เพราะ

0: เส้นบะหมี่ร้านนี้เขาไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเส้นบะหมี่ทุกเส้นล้วนมาจากฝีมือของป้าทั้งหมดและป้าเองก็ลุกขึ้นมาทำเองในทุกๆวันเลยค่ะ
1: การจะขายบะหมี่ได้ยาวนานถึง40ปีต้องอาศัยความขยันขันแข็งและฝีมือที่ชำนาญในการทำมากๆเลยแหละครับเพื่อให้ลูกค้าได้ชิมของดีที่อร่อยและสดใหม่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นป้าก้วงก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำเส้นสดทุกวันยังไม่เหน็ดเหนื่อยและที่สำคัญหน้าที่การทำเส้นป้าก้วงรับหน้าที่ทำเองทั้งหมดเลยแหละครับ
2: แป้งเราก็น่าจะอร่อยมากนะฮะเส้นนุ่มหอมทำใหม่สดทุกวันสูตรเหล่านี้มันเป็นของอากงแล้วก็อากงก็สอนเตี๋ยเตี๋ยก็มาบังคับให้ผมทำอีกทีหนึ่งเตี๋ยบอกว่ามันเป็นวิชาชีพที่สามารถที่จะติดตัวไปตลอดเวลาคือเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ทำเป็นแล้วจะไม่ต้องไปทำหรือไม่ต้องเอาอาชีพนี้ไปค้าขายไปหากินก็ได้แต่ต้องรู
0: ้ป้าก้วงอยู่กับเส้นบะหมี่มาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ
2: ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแล้ว
1: ถึงแม้จะมีความรู้เรื่องบะหมี่ที่ได้รับสืบทอดมาจากเตี่ยแต่ป้าก้วงก็ไม่ได้ตัดสินใจทำอาชีพนี้มาตั้งแต่แรกเพราะป้าเองก็มีอาชีพและสิ่งที่อยากจะทำอยู่ในช่วงวัยรุ่น
0: ป้าก้วงเล่าให้เราฟังว่าก่อนที่จะมาทำบะหมี่ป้าก้วงเคยทำมาหลากหลายอาชีพมากค่ะทั้งเป็นลูกจ้างอยู่ร้านทองเป็นช่างซ่อมนาฬิกาแล้วก็มาผันตัวขับรถตุ๊กๆเพราะว่าชื่นชอบในอาชีพเหล่านี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะทำอาชีพเหล่านี้ก่อน
2: เรื่องการศึกษาของพวกเด็กๆพวกลูกเพราะถ้าเรามัวแต่ขับรถมันถ้าล้อไม่หมุนเงินไม่ได้ไงแต่นี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะในเมื่อแฟนผมเขาก็มีอาชีพนี้ใช่ไหมแล้วผมก็มีความรู้ทางนี้อยู่ก็เลยไปคุยกันเจ๊โมให้ขายบะหมี่ไหมก็โดนตอกกลับมาว่าหน้ายังขายได้เหรอทำเป็นเหรอก็มีอารมณ์นะกลับบ้านเลยไปหาแม่บอกแม่ผมจะมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะแม่รูปหัวแม่รูปหัวแล้วก็บอกว่าเองรวยแล้วลูกแค่มีความคิดที่ว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวเองรวยแล้วลูกน้ำแกงหม้อเดียวเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัว
0: ตอนที่ป้าก้วงตัดสินใจเริ่มทำอาชีพนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ20 กับ 22
0: แล้วป้าก้วงทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี2526 40ปีเต็ม
0: คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในการทำเส้นบะหมี่ของป้าก้วงทำจากมือทั้งหมดนวดเองตัดเองคลุกเคล้าเองเรียกได้ว่าใส่ใจทุกขั้นตอนเลยละค่ะจากกระบวนการทำบะหมี่ที่ไม่เหมือนใครแล้วเชื่อไหมคะว่าบะหมี่นี่แหละคืออาชีพเริ่มต้นที่ใช้สร้างชีวิตจนกระทั่งสามารถส่งลูกเรียนได้จนจบปริญญาตรีมาแล้ว 5-6 คนค่ะป้าก้วงเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีใจอดทนมากๆเลย
3: ทำไมป้าถึงยัง
2: ก่อนเลยมันนอกจากเครื่องตัวเล็กๆตึงใช้มือหมุนน่ะมันไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรไม่ได้คิดจะเป็นโรงงานใหญ่หรือว่าใช้เครื่องจักรทันสมัยเราก็เพลิดเพลินมีความสุขอยู่กับมันนี่แหละค่อยๆทำไปรายได้ผลกำไรที่ค้าขายมาก็ส่งเด็กเรียนหนังสือค่าใช้จ่ายในครอบครัว
1: ป้าก้วงใช้เวลาในการทำเส้นบะหมี่ประมาณ2ชั่วโมงพอทำเส้นเสร็จป้าก้วงกับคุณเอ๋ก็รีบขนของขึ้นรถแล้วไปตลาดกันต่อครับชีวิตประจำป้าก้วงก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆวันเลยแหละครับ

0: ตลอดทั้งวันภาพที่เราเห็นก็คือภาพการทำงานแบบครอบครัวที่มีหน้าที่ตัวเองชัดเจนแต่ที่น่าชื่นใจไปกว่านั้นก็คือบะหมี่เส้นสดทำมือของป้าก้วงตอนนี้ได้มีผู้รับสืบทอดเป็นทายาทรุ่นที่3อย่างคุณเอและอาจารย์เจี๊ยบที่ตัดสินใจสืบทอดกิจการร้านบะหมี่เส้นสดแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ปัจจุบันรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกหลานเห็นความสำคัญของอาชีพหรือของวิชาหรือของความรู้ที่เรามี
0: ป้าก้วงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไหมคะ
1: ตัวเองก็ภูมิใจในตัวเองที่ว่าสามารถที่จะฝ่าฟันมาถึงจนทุกวันนี้
0: วันที่คุณเอได้เดินมาบอกกับป้าก้วงว่าขอขายบะหมี่ต่อนะตอนนั้นป้าก้วงรู้สึกยังไงคะ
1: ตอนที่จะเลิกขายเนี่ยถามลูกชายคนโตว่าเราหมดภาระหรือยังกับหลานที่เรียนหนังสือก็จบไปแล้วแล้วตัวป้าเองก็อายุใกล้70จำทนละก็มีคิดว่ายังแข็งแรงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสแต่เมื่อลูกสาวมาถึงบอกว่าเอ๋จะขายนั่นแหละอึ้งในตัวเองคิดว่าเราจะทำยังไงต้องถ่ายทอดให้เขาหมดกลัวว่ารายละเอียดทั้งหมดเขาจะได้ไม่ครบ
2: มาบอกเราก่อนว่าไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าไม่ไหวหนูเอาต่อนะก็เลยทำต่อเลยเพราะว่าเรารู้ว่าบะหมี่เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์ที่ดีเพราะเราเกิดมาก็เจอป้าทำบะหมี่มาตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยแล้วเรารู้ว่าบะหมี่เราอร่อยและมันไม่เหมือนใครเราก็เลยต้องการที่จะมาทำต่อจากป้าภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยเพราะว่าเส้นที่ร้านเวลาเรากินอะเรากินมาตั้งแต่เกิดไงเราก็เลยเฮ้ยเส้นเรามันอร่อยว่ะเนี่ยเราก็เลยภูมิใจว่าเฮ้ยป้าเขาก็ทำในสิ่งที่เราแบบไม่คิดว่าเฮ้ยร้านอื่นมันจะร้านเรามันจะอร่อยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเรากินมาตั้งแต่เด็กเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นเรามันเหนียวนุ่มแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าวัตถุดิบในการใส่เข้าไปอ่ะมันก็มีแค่แป้งกับไข่อ่ะมันก็ไม่น่าจะทำให้บะหมี่อร่อยขนาดนี้เลยนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ของเรามันทำได้แบบได้นิ่มได้เหนียวได้หอมของความเป็นไข่กับแป้งออกมาค่ะซึ่งมันไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วมันเป็นเส้นสดที่นวดมือทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นซิกเนเจอร์ของเรานี่หว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำต่อไม่อยากให้มันสูญหายไปอ่ะ
3: ร้านบะหมี่ก้วงนอกจากจะมีเส้นบะหมี่ที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วแต่เบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นเรื่องราวของความคิดป้ากับการเคารพในอาชีพนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้าก้วงให้ความสำคัญมากๆเลยครับป้าก้วงมักจะพูดเสมอว่าอาชีพนี้ทำเป็นอาชีพแห่งความหวังที่ทำให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือกันจนจบได้ครับ
0: เห็นป้าก้วงพูดทุกครั้งว่าเก็บเงินเพื่อไว้ส่งลูกๆเรียนอะไรที่ทำให้คิดแบบนั้นคะ
1: 1. ผมเรียนไม่จบแล้ว 2.คนที่มีการศึกษาเราเรียนเนี่ยเขาจะมีความรู้เพราะความรู้นั่นแหละก็คือช่วยพัฒนาชีวิตเขามีความมั่นคงในวันข้างหน้า
0: คุณเอ๋ภูมิใจในตัวป้าก้วงไหมคะเพราะป้าก้วงจะชอบพูดเสมอว่าอาชีพนี้ทำเพื่อลูก
2: ๆพูดแล้วจะร้องไห้เลยนะก็คือว่าที่เราโตมาได้ก็เพราะบะหมี่เนาะจริงๆเพราะว่าสอนให้ทุกคนมีอาชีพอ่ะแล้วก็เขาเหนื่อยค่ะ
4: อยากบอกอะไรกับเขาไหมคะ
2: ก็บอกให้ป้าก็วางมือได้เพราะว่าเอ๋จะสามารถสานต่อของป้าให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยฝีมือเองเชื่อได้ค่ะ
0: ตลอดทั้งวันที่อยู่กับป้าก้วงมาทำให้เห็นถึงความใจดีสดใสและมองโลกในแง่บวกของป้าก้วงและยังสัมผัสได้ว่าป้าก้วงเป็นคนที่เคารพในอาชีพจริงๆป้าบอกกับเราว่ารู้สึกขอบคุณอาชีพ

0: บะหมี่ที่ทำให้ป้ามีอาชีพมีรายได้สร้างอนาคตลูกหลานได้และทำให้ป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงขนาดนี้เราขอยกให้ป้ากล้วงเป็นอีกคนตัวอย่างที่รักและเคารพในอาชีพตัวเองอย่างจริงใจเลยค่ะสุดยอดมากๆค่ะป้ากล้วงและสำหรับช่วงหน้านะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอค่ะแสงอาทิตย์ยามเช้าล้อมรอบด้วยป่าโกงกางและแม่น้ำที่นี่ก็คืออำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะที่พวกเรารายการลุยไม่รู้โรยมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาตามหาวัตถุดิบท้องถิ่นของที่นี่นั่นเองค่ะและวัตถุดิบท้องถิ่นที่พูดถึงก็คือหอยพอกค่ะซึ่งหอยพอกชาวบ้านจะนิยมหาเพื่อมาทำอาหารกินกันหอยพอกมีลักษณะเป็นหอยสองฝาเปลือกใหญ่หนามีสีน้ำตาลปนสีดำและมักจะฝังตัวอยู่ในโคลนนั่นเองค่ะซึ่งหอยพอกจะมีทุกฤดูกาลเลยนะคะชาวบ้านสามารถหากินกันได้ตลอดทั้งปีค่ะเมนูที่เราจะมาทำให้คุณผู้ชมดูวันนี้ก็คือเมนูผัดพริกหอยพอกนั่นเองค่ะและคนที่จะมาโชว์ฝีมือในการทำเมนูผัดพริกหอยพอกให้เราดูก็คือน้ามุกดาคนนี้นี่เองค่ะน้ามุกดาบอกกับเราทีมงานลุยไม่รู้โรยว่านัดเจอกันเช้าหน่อยนะเพราะว่าน้าจะพาไปดูแหล่งที่อยู่ของหอยพอกไปหากันสดๆเลยน่าสนุกมากเลยค่ะเช้าวันนี้น้ามุกก็กำลังแต่งตัวเตรียมพร้อมค่ะอุปกรณ์ที่น้ามุกดาพกไปด้วยก็มีแค่มีดกับถุงใส่หอยแค่นั้นเลยค่ะเมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วน้ามุกดาก็รีบพาพวกเราไปที่หาหอยพอกกันค่ะตรงนี้ก็คือที่หาหอยพอกนะคะมาถึงน้ามุกดาไม่รีรออะไรเลยเดินดุ่มๆลงไปแล้วค่ะ
1: หอยพอกมันชอบอยู่ตามเลนเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะพ่นอ่ะพ่นปุ๊บให้เรารู้ว่าเออนี่หอยพอกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเก็บมาเราก็ทำมีคาดแล้วลองเอาคาดเราไม่นั่นดูบางทีก็เอามีดนะไปกรีดไปทั่วหมดเดินไปทั่วมันไงกรีดโดนแก๊กเออนั่นแล้วก็เอามือลงไปคำดูว่าใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมามันมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมี
2: ใหญ่สุดเ
1: ท่
2: าไหร่
1: ตัวใหญ่ก็ทำไปห้าตัวจะได้กิโลถ้าไปเดินเจอที่มันตรงนั้นจะเยอะมากแต่ที่อยากก็ค้ำไปเถอะที่โอ้ยนานมากถึงวันที่ได้สองสามตัวเองมันต้องเดินไปทั่วที่อยู่ตามเลนตามทราย
0: น้ามุกดาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆกิจกรรมที่ต้องทำประจำปู่กับย่าจะชอบชวนไปหาหอยพอกนี่แหละค่ะเป็นวิถีชีวิตที่ทำกันมาเรื่อยๆเลยนะคะ
1: ตอนเล็กๆเขาก่อนไปหาหอยพอกกันอ้าวแล้วหายังไงเขาก็ดูสิมันเป็นอย่างนี้มันอยู่กะเลแล้วก็มีน้ำขึ้นมันจะพุดอ๋อเนี่ยเลยแล้วเป็นเด็กพอเก่าที่มาจากโรงเรียนชวนกันบอกชวนน้องๆนะบอกไปหาหอยพอกมาทำกับข้าวกินกันเถอะอย่างเงี้ยพอยายเขาไปขายปลาจะกลับมาดึกมาจากเรียนก็หิวเนาะก็ไปหามาต้มจิ้มพริกเกลือบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เราอยากทำง่ายๆเลยประมาณนี้แหละ
0: น้ำมุกดาหาหอยพอกมาได้สักพักแล้วนะคะคุณผู้ชมน้ำมุกดาบอกว่าพอแล้วน่าจะได้หอยพอที่จะทำอาหารแล้วล่ะเดี๋ยวรีบเอาหอยพอกกลับไปบ้านและทำอาหารกินกันวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีถั่วฝักยาวใบโหระพาพริกแกงน้ำปลาน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยพอกค่ะ
1: เรา ไปหา

มาผ่าเอาเนื้อผ่ามันก็ต้องเอามีดแตะตรงระหว่างปากมันน่ะจะมีปากใช่ไหมเราก็ค่อยๆแตะเอาแตะแล้วเราก็งัดให้ตัวหอยมันแยกจากกันแล้วเราก็ฟักเอาเนื้อมันพอได้แล้วนะเราก็เอาไปล้างตัวเนื้อมันนะล้างให้สะอาดใช่แล้วเราก็ไปส่งให้น้ำมันแห้งแห้งเดี๋ยวเราก็เอามาผัดพริกกับเอาตังกระทะทายรอดแล้วก็น้ำมันใส่แล้วก็น้ำพริกใส่แล้วเราก็เอาหอยลงไปคนไปผัด

0: แล้วเราก็เติมน้ำปลาผงชูรสอะไรน้ำตาลอะไรแล้วแต่เราเครื่องปรุงของเราก็แล้วแต่คนชอบรสจัดไม่จัดอย่างเงี้ยจ้ะอย่างจัดก็ใส่พริกเผ็ดหน่อยนะพริกเผ็ดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลให้มันแล้วอ่ะเข้มข้นถ้าเราใส่อะไรให้มันสวยก็คือมีพริกอ่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพริกอ่อนก็ได้หรือว่าถั่วค้างก็ได้ให้มันสวยสีสัน
1: น้ำย่อยเนื้อกระเพาะดองเรียกแล้วค่ะน้ำมุกดาน่ากินมากๆเลยค่ะจริงๆเมนูนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายคุณผู้ชมสามารถลองทำเมนูนี้กับวัตถุดิบในชุมชนที่อยู่บ้านตัวเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นเมนูที่แปลกใหม่แล้วก็อย่าลืมอวดกันด้วยนะคะ
2: และทั้งหมดนี้เราภูมิใจนำเสนอกับรายการลุยไม่รู้โรยของวันนี้นะครับ
3: ค่ะและสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารนะคะแชร์มาให้เราได้รู้กันบ้างเพื่อที่จะได้ออกอากาศให้คนอื่นได้ลองทำตามดูนะคะในช่วงของสำรับตำรับยายค่ะสามารถแชร์สูตรต่างๆเข้ามาได้นะคะทางเพจ Facebook รายการลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: และติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือ Facebook และที่ YouTube ของรายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวแล้วหัวไปด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไปลุยวัดยังใช้
4: ในการทำแบบนี้สมัยก่อนเราไม่มีทุนที่จะไปซื้อเครื่องจักรทันสมัยแล้วอีกอย่างนึงมันก็ดีนะมันเป็นการที่ได้ออกกำลังกายได้สุขภาพแข็งแรง
5: ตามผู้ใส่มาให้
4: ทำงานเพลิน
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: ดีนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: รวยอยู่แล้วยิ่งรวย
6: ขอบคุณค่ะ
8: เขาไม่นั่งอ่ะ
6: เอามาถ่ายคนสวย

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการ

ออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออนใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดเหลือเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้มแหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้ามีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินๆเดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
3: ก๊อฟ
0: อะไรอ่ะ
3: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
3: เด็กที่ไหน
2: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวจิราวัตรวชิระสลันพัฒแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ลูกกูเหรอ
2: เออ
0: สวัสดีครับก๊อฟ
2: ไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊ฟอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุล

0: ุณมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
1: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
2: ว่า
1: เขาบอกว่าเสียงอาวอฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
3: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
1: โอ้เพราะคนสงสัยว่าอาวออยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
3: ใช่
1: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
3: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังสงฟังเสียงซาวด์เอฟเฟกต
4: ์
3: ถูกครับถูก
1: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าถ้าเชื่อ
4: สงสัยอาวอนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
3: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
1: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมถุงไว้ที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
3: นานแล้ว
1: ไม่ไหวนะไปกิน ไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
3: ไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
1: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
3: ตัดอะไร
1: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
3: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: นั่นแหละ
3: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะ
1: เป็นไง
4: โอ
3: ้ยดูที่เนี่ย
5: สดจริงนะเนี่ยหมอ
1: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
3: ออร์แกนิก
1: ใช่
3: กรอบมากเนี่ย
1: ผมขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
3: อร่อยจริง
1: อร่อยใช
3: ่อัน
1: นู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
3: มากไป
1: แต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
3: ัน
1: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่ามันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยดีผัก
3: ก็ดีนะฮะก็ดี
1: ไอ้นี่อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกินชอบกิน
3: ชอบกินใช่ป่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อย
3: โ
1: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอยู่อันนึงหน้าตัดนะ
4: ต้นไหนคะ
1: ตัดใจรักวันนี้เฟี้ยว
0: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
1: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
6: ครับผม
1: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
4: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
6: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับ
1: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
4: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค
1: ่
4: ะ
1: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีสนใจอะไร
6: เออดีแซลมอนก็ดี
1: ดีนะ
6: งั้นเอาให้หมดเลย
1: เดี๋ยวใจเย็นเบี้ยน้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
7: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตาคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1ชิ้นครับผม
1: อ๋อกด1คนได้1อันเหรอ
7: ครับผม
6: ต่อเดี๋ยวกดได้เอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
1: เฮ้ยกดเร็วกดเดี๋ยวแป๊บนึงพี
7: ่1
1: 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
6: อ๋อเฮ้ยกี่คน
1: เอาไป
7: เชิญครับครับผม
1: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
4: จริงๆเราที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
1: เพิ่งจิ้มเลย
4: รสอร่อย
1: เค็มมากไม่ได
4: ้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่มเพาะซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความ

0: ต่ำๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
1: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ำปลา
0: โอ้ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟู
1: ๆ
0: มันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
1: ตัวสลัดที่อาวอร์จะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
0: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
2: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
0: กินเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเมื่อกี้ดูสิเอาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
2: ใช่
0: หูยังไงคะวอ
3: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
0: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวัง
4: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิราวัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
1: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีอะค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาเนี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดจะเป็นหูนี่แหละก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่แบบฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ยมีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากย์หนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอะเวลาเราเสียบมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยอะแล้วเราจะต้องพากย์ไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะได้
3: กรณีเกิดจากอะไร
1: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเงี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในระดับเหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้
3: เอ้ยคุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะเบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
3: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
1: แบบได้ยินไหมคะ
3: อะไรนะ
1: ไม่ยินเลย
3: อะไรนะหมออะไรนะ
1: ต้องให้เอาหมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยยิน
3: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
1: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ย
3: อัน
1: นี้
3: อะไรอ่ะ
1: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
3: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
1: เนี่ยค่ะ
3: มันจะวิ่ง
1: ใช่ประมาณนี้ค่ะ
3: นี่คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูไหม
4: โดนเมียตบ
1: บ้องหัวค่ะ
3: บาง

0: จะเป็นแก้วหูทะลุอะ
1: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
0: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอล์ฟ
1: แล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
2: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่อันนี้ชื่อว่าร้าน
3: คน
1: ละ
3: ยำ
1: ย
3: ้
1: ายเลย
0: คนละยำ
1: มีชื่ออะไร
3: นวรัตน์สุขสบาย
1: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนอยู่บ้าน
3: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
0: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
1: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
0: ค่ะของ
1: เอ้
0: า
1: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
4: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
1: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
4: น้ำตาลใสเล็กน้อย
1: คุณหมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
0: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
0: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนไหมหนูว่าร้อนเพราะว่าร้อน
1: เราไปเอางี้ระหว่างที่รอ
0: พักไว้ก่อนไหม
3: ร้อนมาก
1: โอ้โหอวอ
0: โอ
1: ้
0: โหอวอระวังลิ้นร่วงนะอวอหิวอะคะ
5: อร่อยมาก
1: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อนควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เป็นพันอะไร
6: ครับฟอนทองค่ะ
1: ว้าว
6: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
1: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
6: อันนี้เป็นกระท้อนสามรส
0: ขอบคุณครับ
1: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะผมชิมนิดเดียวแล้วกันตายแล้ว
6: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
3: อร่อย
1: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้เปล่าขึ้นรสหน่อยแม่อายุเท่าไหร่
6: 56 55
1: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
0: ถ้ายิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
1: นี่เลยนี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
7: เราปลูกเองเลยคร
1: ับอุ้ยดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
7: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
3: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
1: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
3: มาก
1: ขออนุญาตนะพี่นะ
7: ได้ค่ะ
1: น้ำจิ้มดีมาก
7: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำอันนี้ได้นะ
1: ได้นึกว่าจะไม่ชวนเกรงใจจังเลย
3: อันนี้น้ำอะไรครับ
7: น้ำมะเฟืองค่ะ
3: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
1: โอ้ดี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
3: ่
0: ะ
3: อันนี้คือ
7: สามเกลือ
3: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
7: มีกระเจี๊ยบมีมะตูมแล้วก็
1: พุทราป่ะ
7: พุทราจีน
3: โอ้สามเอาเหมาไปเลย

0: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมาตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะอร่อยได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงน
3: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
0: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
3: จ้ะ
4: รุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
0: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับคุณพี
2: ่อันนี้ไม่
0: เอ้าโถเรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
5: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
0: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียร์ขโมยข้างหลังหน่อยเว้ยไปขอเขาทำไม
6: ขอไว้แล้ว
0: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
6: ใช
0: ่ทำไมถึงมาขายผัดไทย
5: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขาย
0: อ๋อเหรอ
5: ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
0: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
5: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
0: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
5: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
0: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
5: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
0: ดูดิคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: เอาไปผสมเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอ่ะ
5: เปรี้ยวค่ะ
0: มันเปรี้ยว
5: ใช่
0: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
5: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลย
1: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
0: ร้านนู้นก็เลยเชื่อเลย
1: อาจจะไม่ยินเสียงสตางค์เนี่ยจะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได้
0: หมอขอบคุณไปเลย
1: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
6: ่
1: ะ
6: อ๋อแล้ว
0: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
6: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะไปแล
0: ้
6: ว
0: อุ้ยตายคุณแม่สวัสดี
7: สวัสดีครับ
0: อุ้ยตายปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
1: ได้ยินดีไหมคะการได้ยินดีไหมคะช่วงนี
3: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
0: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
3: จ้ะ
0: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
5: ะไรมันเหมือนกันนั่นใช่ไ
0: หมล้อเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
3: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
1: โอ้ถ้าเราใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
0: คะพี่ชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
1: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าขอบคุณนะคะ
3: ตอนนี้ส้มโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
0: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
3: ปลูกเอง
0: พาไปดูได้ไหม
3: ได้
4: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
0: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
3: ค่ะ
1: โอ้โหขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
3: ทุกอย่างทุกต้น
0: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
3: เนี่ยต้นเนี้ย
6: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
0: ให้เดิน
6: โอ้โห
0: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
3: อ
0: ัน
3: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
6: เอาละเดี๋ยวนะ
1: พี่ก็เตรียม
6: 2 3โอ้โหรับได้แม่นมาก
1: เก่ง
6: มากเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
0: อุ้ย
6: นั่นไงคู่เลย
0: ขอบคุณมากครับ
6: ขอบคุณ
4: ครับเดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
0: คุณหมอฮะ เรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันนึงผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
1: า
0: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอเหรอ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหูมันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
6: ๆหมอพูดดีอะอายุ

0: เยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แก่โอ้โหน้องนั่งได้ทำใจ
2: ก็คือมีโอกาสแต
1: ่
2: บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลหูดีมากเลยไม่ฟังเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเส้นเลือดดีโรคประจำตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเสียก็จะอาจจะช้ากว่า
2: ครับแล้วก็ผมจะเห็นมีอีกอันนึงคือเป็นเครื่องช่วยในการฟังมีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อ
1: ่
2: ะ
1: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
2: เหมือนนี่ไหมหมอขออนุญาตที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวใจอย่างไรบ้าง
1: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกัน
2: แ
1: ต่ว่าอันเนี้ยก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
2: ขออนุญาต
1: ก็ถือว่า
2: ขออนุญาตข้ามันนี้ไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
1: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
2: โอ้อันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
1: ถ้า40
2: ถือว่าไม่ได้ยินแล้ว
1: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
2: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
1: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: อ๋อเพราะมันเข้ามาทุกเสียง
1: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่าง
2: นี้แต่ว่า
3: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิ
0: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
2: รู้สึกไวมากเลย
1: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
2: ไม่ไว้หน้ากันเลย
0: ดูสิ
2: แล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
1: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออันนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
2: ยังไงครับ
1: เตรียมมาด้วยค่ะ
2: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไปในหูอ่ะสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
2: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อม
1: ค่ะ
2: แล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
1: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงอะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเหรอ
1: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตามเลเวลอะไรอย
0: ่างเงี้ยแล้วทำไมหูตึงนี่คือแก่แล้ว
1: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
2: เนี่ยเทียบหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะ
0: อ
1: ายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
4: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
1: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
4: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้ดัง
1: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะมันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
2: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไห
1: มก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้เราก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
2: ไปกินละ
3: กินก่อน
4: โหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู
2: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อาวอคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
4: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
2: ์
4: อย
2: ่
4: างเช่นผักเอยอะไรเอยเนี่ยก็คือปลูกแบบออแกนิก
2: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่มั
1: ้ยอ๋อจริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยอ่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
4: ก็ดีครับด
2: ีจังผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทํากิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ

0: อาจจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เรา
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอวอแล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
6: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
1: จริงไหมเนี่ยพูดเองนะ
7: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
1: ทำไมน่าเจริญวะ
2: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: นะ
7: เล่นมุกเล่นมุก
1: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
6: จริงค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
6: ก็ชื่อยุพดีไง
1: หมดละมุกของเราเอาที่หน้าเตรียมกันเป็นวัน
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
6: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
1: เอ้า
7: เอ้า
1: เอ้า
6: เอามา
1: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหมาบอทำไมใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
6: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: ดูดิ
6: เ
1: ฮ้ย
8: คุณใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: คุณปู่คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะเนี่ย
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่าไปก็ไปโอเค
3: ไปมาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: สอนคุณปู่เล่นโยคะไงคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: ได้เจอตัวจริง
2: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
0: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเสิร์ชหาวิธีดูค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
2: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายและก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
3: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
2: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็

0: การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
1: ดีครับดีค่ะ
2: ดีค่ะ
3: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยากเคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีระวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: ร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกร็งคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวค่ะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าลงไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ท่าไอ้นั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มี

0: าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็ง
2: ก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้น
1: สอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
0: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพ
2: ก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหากกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคที่ได้ฝึกไปเน
1: า
2: ะ
1: ค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะแล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาจับข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
3: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
1: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆคลายมือออกขาออกแล้วก็หยัดยาวออกไป
2: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะ
1: ใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะ
2: จากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกฮะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะ
1: จากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะ
2: อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
3: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นด้วยท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
2: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
4: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริง

มีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: หลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าขันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเลื่อนคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่หนึ่ง
1: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะมันผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งแรง
2: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์ในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: เมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้

0: จิตใจแจ่มใส
1: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
2: ฟังดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงโยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
0: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
1: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขดีร่างนอนหลับปกติผมว่ามันรักปู่อ่ะมันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานเนี่ย
2: หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคทตี้แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปหมู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้

ทุนในวงแคบอยู่ไหมนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้ง

กายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าๆอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้ 3-5 ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอออกไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อนะคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟ

0: ่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊กค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊กมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
1: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
0: โอ้โหผลไม้ธัญพืชรู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
1: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
0: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
1: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮวีตครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไห
0: ม
1: ก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮวีตนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
0: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
1: ใช่ครับผม
0: เป็นโฮวีตจะดีกว่านะคะ
1: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวีกีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
0: ก็คือช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
1: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
0: ตระกูลรี่ต่างๆ
1: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
0: ี้วิตามินเอด้วย
1: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
0: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดี
1: มากกว่า
0: เพื่อสุขภาพนะคะ
1: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
0: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
1: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
0: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
1: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
0: ะ
1: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
0: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
1: ใช่ครับผม
0: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
1: เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัดท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
0: ตัดให้ขาดชับๆนะคะพี่เจมาด้วย
1: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นไห
0: ม
1: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับนะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
0: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
1: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
0: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
1: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
0: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
1: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
0: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
1: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
0: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
1: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี
0: ้ตอนนั้นเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปลอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเหงาจังเลย
1: ใช่แล้วอ
0: ยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: ชื่อหม่องค่ะ
0: พี่หม่องดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
2: ค่ะ
0: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
2: แซนด์วิชค่ะ
0: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
1: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
2: ชอบ
1: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรเงี้ยครับผม
2: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
1: ่
2: ะ
1: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2อันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
0: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่าง
1: ๆครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่าเราบอกว่ารสชาติเนี่ยแบบอย่าจะบอก
0: รสชาติอร่อย
1: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
0: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
1: อร่อยด้วย
0: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะ
1: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
0: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
1: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
0: ใส่เยอะไหมคะ
1: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
0: ครึ่งถ้วย
1: นั้นเลย
0: เพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไป

0: ื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
1: ค่ะ
0: เดครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
0: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปเพราะเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
0: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับลองปิด
1: อันนี้คือได้แล้วเหรอคะ
0: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอาจจะตามชอบได้น
1: ะ
0: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
0: ่
1: เยอะก็ได้
0: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยก็เป็นอาจจะพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเลย
0: มีเม็ดแมงลัดด้วยมีลูกเดือย
1: มีบุญ
0: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
0: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับคนพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
2: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
2: ยังอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยงั้นถั่ว
1: หมดเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับแล้วครับน่าจะได้แล้วฮะ
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
0: ครับง่ายมาก
1: ง่ายไหมคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
0: เทลงในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึง
1: เมนูนี้นี่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
0: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
0: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
0: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆง่ายทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบูรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
0: นี่
1: เดี๋ยวต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไ
0: งน้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
0: ครับนี่ช้อนลองชิม
1: ที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
0: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
0: เป็นไง
1: หลายๆได้ยังไงคะ
0: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้นมาม
0: ีความมันเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
0: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หม่องก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เรียงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่น้องทานนะ
0: พี่น้องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่น้องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช
0: ้
1: าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้าทำด้วยกัน
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อน

0: เราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
0: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กิวี่โอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
0: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้กิวี่กับถั่วนะครับวางไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
2: มันจะไหล
0: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
2: โหดูดีเชียว
1: ดูดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
0: ก็จะได้เป็นแซนด์วิช
1: นี่ดูหน้าตาดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมเป็นแซนด์วิช
0: ประมาณนี้ก็ได
1: ้โอ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ่
1: ใหญ่ไป
0: อ
1: ๋
0: อใหญ่ไปนะ
1: ใช่
0: สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
2: อร่อยไม่เลวทีเดียว
0: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวน้องต้องขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันนอนเล่นค่ะ
0: เอาปิดโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
2: ้กี่วันคะ
0: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆอยู่ในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
2: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
0: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าทานกับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้
0: ใส่
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ไปใช่ตัดแบบไหนได้ก็ใส่ปิ่นโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่ๆๆๆๆนะคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลย

หลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาดก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้แล้วเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ10,000หรือ15,000ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปวัดไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่า

0: จะเป็นเลือดร้อนนะคะ
1: เลือดร้อนนี่เป็นยังไง
0: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
1: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นแล้วนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
0: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
1: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: การใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
1: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
0: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
1: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
0: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
1: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
1: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
0: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลไกก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ผมม
1: ี
0: ความผิดปกติเกิดขึ้นได
1: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
0: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มทั่วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
1: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
0: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
1: 8ชั่วโมง
0: 7-8 ชั่วโมง
1: 7-8 ชั่วโมงนะคะ
0: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
1: ค
0: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
1: แล้ววันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อ
1: ู๋
2: ค่ะ
1: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่างเดียว
1: ผมร่วงเป็นหย่อมๆพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมสชีพจร
1: แล้วนี่คือเราสามารถที่
0: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เกิดจากเลือดพร่องนะคะ
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ 1ชุ่น1นิ้วอ่ะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่จุดด้วยมั้ยคะที่เราฝังเข้าไป
0: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็ใช้ประมาณชุ่น1อ่ะ1นิ้ว
1: ใช่ค่ะประมาณนี
0: ้แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะ
1: ๆ
0: เอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
1: ที่ร่วง
0: ใช
1: ่คือเคาะเพื่ออะไรคะ
0: เป็นการกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
1: ไม่เพียงพอ
0: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้องช่วย
1: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: มันหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจื่อหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆหวานๆหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
1: ซุปยาจีนนะต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
0: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจื่อนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังใจด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
0: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
1: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหม
0: อค่ะโอเคค่ะ
1: มันมีเลือดเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
3: ไม่เคยเลย
1: รู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงออกก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
0: ทีเราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาค่ะ
1: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
1: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุ่นครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
1: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
0: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
1: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีไหมเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
0: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
1: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยก
0: ็
1: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
1: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดหนึ่งที่เราปวด
0: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่ที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
0: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะปลอดภัยกว่า
1: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอก
0: ค่ะ
1: นะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
0: ใช่
1: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
3: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
4: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
3: ะ
4: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูปนี้อย่างไรให้มีคุณค่าครับ
3: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
4: อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนะว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
3: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
4: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีละแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ไหว้มานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ไหว้มาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้หรอกว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าอยู่แล้วตัวนี
3: ้
4: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไหม
3: ไม่รู้ละ
4: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก้าวสีองศาเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอา ซื้อปลาไหว้มาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งกันอย่างนี้เลยนะ

0: ดูที่ครีมนะครีมจะต
1: ั้งขึ้นเนี่ยเวลาเนื้อเส้นอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู่พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาที่ดูเงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคือนิ้วจิ้มมัน
0: ค่ะจิ้มเราต้องเป็นลักษณะ
1: ไหนคะไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามันบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
0: แสดงว่าม
1: ันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นอกจากดูสีดูลายดูกลิ่นแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
0: ดมกลิ่น
1: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
0: หมูนี่สีต้องเป็นยังไงคะ
1: สีต้องเป็นอย่างนี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะคะ
1: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้อๆอย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยหนึ่งนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
0: ะ
1: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกนะฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดอีกกรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยเหนียวเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็ใช่งานสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ำแต่บางคนเขาก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกน
0: ะ
1: ระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เขาทำเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทำเองนะเพราะเราทำแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดู
0: มาก
1: ลับยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออก
0: นี่ไม่มีนะ
1: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเขาจะต้มซาแซ3อย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้นี่นะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทําไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นพอได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่นะ
0: ค่ะ
1: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
0: ้
1: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
0: น
1: ี้ยังไม่สุกนะ
0: ลองกดดูตรงน
1: ี้นะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยสิครับแข็งไหม
0: แข็งค่ะ
1: อันนี้คว้างหมาร้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืดอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะ
0: อันนี้เป็นเทคนิค
1: เนื้อไก่เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
0: ผลไม้มงคลขาดไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
1: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็น
2: ป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้ม
0: ส้มค่ะส้ม
2: หมดแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิง
0: ค่ะ
2: เฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการได้เป็นอาชีพดี
0: คร
2: ับครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว
0: จะสำเร็จ
2: ไหว้สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่อ
0: ันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอ่างเปา
2: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอ่างเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
0: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให้
2: อ
0: ่
2: างเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวชายว่านซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอังเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็ต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับปะรดเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสเหมือนตาสับปะรดมีเป็นร้อยๆตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุปูโปหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีนี่แปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครเนี่ยทำให้กล้วยแพงมากๆเลย
0: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
2: อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
0: ะ
2: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้ไหว้เสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำแล้วเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกทั้งครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้ตรงใจต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มก็เช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
0: ะ
2: สองแข็งๆยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
0: ะ
2: อย่างเงี้ยสีแตกตึงแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
0: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
2: ทีนี้ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษน
0: ะ
2: ยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านน
0: ะ
2: ตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพาณิชย์ธนน
0: ะ
2: แล้วก็มีตลาด3ย่านน
0: ะ
2: แล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้
0: นะคะทูบค่ะ
2: ทูบนี่สำคัญมากๆเลยนะ
0: เห็นชอบปักกันในอาหาร
2: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
0: เป็นอันตราย
2: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาสติกมาทาน
0: ะ
2: ไอ้เราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอะแล้วประจุ่มน้ำมันทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
0: ต้องระวังนะคะ
2: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวดสามจบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนเนี่ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
0: หักครึ่ง
2: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
0: ้
2: ก็เราก็ควรจะหักธูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำธูปขายนะ1การทำธูปมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็2คือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำธูปแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยนะขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำทูบเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำทูบสั้นๆอย่างนี
0: ้
2: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ทูบสั้นๆกันดีไหมครับดีไหม
0: ดี
2: ไหมเอาซ้อนมาทูบยาวแล้วนะเอาทูบสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
0: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตุ๊ดจีนนิดนึงค่ะ
2: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขะพละนะเงินทองไหลมาเทมาบวงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยต่างๆขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

ื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นก็จะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตกลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆ เป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆ ก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กเราก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆ เป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันนึงนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆ ก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาก็อาจจะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทางเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออนี่มันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยวะเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นๆนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะทำให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำ

ขาค่อยๆได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆ ก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่2ก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าใจว่าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์มาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนผิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆเนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเอง

ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูก38มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่จะฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึก
ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันไปอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาอาจจะทำรายงานเขาอาจจะพกเพราะโรงเรียนแจกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะ

นะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขาจะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกแล้วเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะ
และนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้ว

ก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผลฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ไหมปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมีย ซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เรา

อนาคตของเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้านั้นจะมาก่อนไม่มีครองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีอะไรก็สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตแล้วทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและหลังคลอดก็จำนวนมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ราชาอะไรเราก็มองไม่เห็นอย่าแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากถึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยโดยอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40-50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงคราม ยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอกีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัย นาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซีย เฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้โหถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์จะรู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฟื้นความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า เวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4ขวบ5ขวบ

ก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่วันนี้อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลานั่นแหละของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจนเวลาให้รวยทรัพย์ให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทองแล้วก็พยายามเห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเรามันก็มีสมมุติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำเอาไว้จำไว้อย่างดีตอนนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกบุญถึงขนาดนั้นได้หายใจเข้าหายใจออกไอ้ผู้ที่สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่าขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบ เหมือนกับนั่ง ขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าผูกภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอารยธรรมตะวันตก
ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติหรือว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มีการจัดคอร์สเจริญสติมีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยาย อาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธหน้าอาตมาจะไป จะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกัน ที่แรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกแล้วอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันเอาไปมองของเก่าในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้อง ขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดนะบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกวันนี้เสียงไม่ค่อยนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาท

แต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้ก็เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนระหว่างเหตุกับปัจจัยเห็นก็เห็น เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี่เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบทางแต่ตัวเหตุนี่มันอยู่ที่เรางั้นถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถูกไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้มันก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่ยังมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้าคนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลย

ทำเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนถ้าเราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธนะถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายเราจะปล่อยให้โดยไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์ว่ากิเลสจะดับทุกข์จะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเพราะเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกข์จริงเนาะมันไม่ดีเลยอันนี้นิพพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันมันไม่สบายกิเลสทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลสแต่ในเบื้องต้นก็ขอย้ำเลยว่ามีกิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความโกรธความอิจฉาความเกลียดความเศร้าความอะไรก็แล้วแต่หันมาดูอาการของกายนี่พิจารณาเหมือนหมอเนี่ยตรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปทุกส่วนว่ามีอาการผิดปกติตรงไหนแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแบบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูมันค่อยๆสลายไปเมื่อกายสลายไปความคิดในใจนี้ก็ค่อยสลายไปด้วยส่วนใหญ่เอาเลยวันนี้ก็ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่ลงเพียงแค่นี้. So today I've been talking about number of different things. I started off by mentioning the young boy
from Tosi School, who is in hospital in Bangkok with leukemia, and saying how it reminds us of how fragile and unstable our life is, and that we should constantly try to bear in mind, not forget, not take for granted our life, our health, our happiness, our family, and that these are all temporary, and that because they are temporary and they can disappear at any time, then they are valuable, and we should try to make the very best of the time that we have and of the good health while we still have it, and to endeavor to live with this constant mindfulness of the big picture of our life. So many things, they become so over-dramatic, like big, like soap opera in our life. I always think it's like the end of the world, when really it's just some small thing. But it feels, why does it feel so terrible, you know, so such a, like a huge typhoon, like a hurricane, such a big issue, is because we lack that perspective, because we forget that we are creatures that are born, age, sicken, die. And one of the most effective, or the most effective means of developing this wiser perspective, is through practice of mindfulness and meditation. Because when you are mindful, and when your mind is free of the hindrances, defilements, even for a short time, then just observe that sense of being this person with these problems and these difficulties and suffering so much, it disappears. Even your sense of being male or female, everything disappears. It's just the reality of the body and mind. This is what we can say, the real world. The real world is the body and the mind. And everything else is something that we construct upon it. So conventions that we create. But if we can come back to this simple reality of the body, simple reality of the mind in the present moment, again and again, then it gives us a new perspective on our life, allows us just to step back from all the drama. So in a practice of mindfulness, when strong emotion and strong negative emotion, the defilements arise, my advice is to just to come back to the present moment and look at the sensations in your body from the head to the feet. And you'll see that every defilement, every kilesa has its own pattern, its own distinctive pattern of sensation in your body. And if you can just breathe and watch that pattern and allow it to pass away, this will be very effective. But while it's still present, also notice that it doesn't feel so good. And this is how we develop this, we call disenchantment or nipita. We see, yes, our suffering arises because of defilement,
and this defilement is

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสุทธินั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากิน

ินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT

เราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับอาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
พราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติ

เพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่สองแบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสุงวิสุงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่สองหมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหารประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่า

พ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะ

เป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั่นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาศเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาศเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคม

ก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลุ้นสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นอ่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนด้วยกันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆ สมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซอนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวนิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์บุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือเจ้าจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นแต่ในแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมี

0: อารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
1: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี้
1: ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะ
3: ฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างๆให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสัง

0: มเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนนะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาดได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาดต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาดแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างนักเต้นลีลาดมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะ

0: จารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
1: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้น

0: ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
1: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์เพื่อเต้นลีลา
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทํานองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล้าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนต่ายเส้นลวดไหมเวลาต่ายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะแล้วครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายสามเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าวหนึ่งถอยขวาหนึ่งแยกสองชิดสามตรงมาสี่แยกห้าชิดหกแล้วก็หนึ่งใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามหนึ่งดีสองสามหนึ่งอย่าแยกมาก

0: รอาจารย์ให้ได้ครับ
1: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
2: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้า

นองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king king มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มภูผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมให้ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุพภาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีนะไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2 อย่างก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะ
0: คะ
1: หรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรดที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคอนะคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆหรือว่าขมแสบๆภายในลำคอค่ะ
0: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
0: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะคะมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากบ่อยกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
0: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
0: ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน
1: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
0: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะมีโอกาสเกิดโรคมาก
1: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ยยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกซึ่งจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
0: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมมันนั้นคือเหมือน
1: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะ

0: ือว่าการใช้ชีวิตที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่าเนื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วสามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่าก
0: ันก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
1: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
0: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือมีเรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
1: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเรอเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2 อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอดอาหารนะคะเช่นอาจจะกรดที่มันไหลท้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นบริเวณทางหลอดลมนะคะอาจจะทำให้มีอาการหอบหืดได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นน
1: ะ
0: ซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วแล้วไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเรื้อรังรักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็อาจจะส่งมาปรึกษาเรา
1: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
0: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
1: ซีดหมายถึงผิว
0: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำ
1: ซึ่ง
0: แพทย์ก็จะตรวจโดยการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะ
1: คะ
0: อันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะ
1: คะ
0: เพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะ
1: คะ
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อนใช่
0: ไหมคะ
1: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับการสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาอาจจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นแต่ว
1: ่
0: าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคนี้จะมีวิธีรักษายังไงได้บ้างคะ
0: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่ทานอาหารมากเกินไปนะคะอาหารชนิดของอาหารก็มีส่วนสำคัญนะ
1: คะ
0: ก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆนะคะอาหารพวกของทอดนะคะหรือว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวเผ็ดนะคะพวกน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกอาหารพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยบางคนบอกว่ากลางคืนตอนมื้อเย็นเนี่ยทานไม่ได้ทานดึกมากแล้วก็ไปนอนแต่ว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะตอนกลางวันเนี่ยอาจจะทานแล้วก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
1: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทานเลยหรือว่าไม่ควรจะทาน
0: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่ามีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดหูรูดมันปิดไม่สนิทนะคะ
1: ค่ะในส่วนของผักผลไม้นอกจากมะเขือเทศ

0: จะต้องมีการสังเกตชนิดอื่นอะไรยังไงไหมคะหรือว่าเป็นพิเศษเฉพาะมะเขือเทศ
1: ผักผลไม้ก็คือพวกออกรสเปรี้ยวๆอะค่ะซึ่งมันจะทำให้หูรสมันหย่อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาหารพวกช็อกโกแลตนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงไป
0: ค่ะแล้วหลังจากการรักษาเนี่ยค่ะก็คือนอกจากที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจะต้องมีการทานยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไหมคะ
1: ในเรื่องของยานะคะยาที่ก็คือยาที่ได้ผลดีก็คือยาลดกรดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นยาที่ลดกรดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทานต่อก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าในรายที่เราเป็นเฉียบพลันเลยเนี่ยการกินยาลดกรดที่เป็นยาน้ำอย่างเช่นพวกแอนตาซิดก็อาจจะช่วยนะหรือแค่กินน้ำเปล่าก็ช่วยนะคะก็คือว่าช่วยทำให้กรดที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยมันลงไปนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าไปลดความเป็นกรดลงนะคะ
0: มิ้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าอาหารเราที่เราทานลงไปแล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าตีขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถทานน้ำหรือถ้าไม่หายก็อาจจะเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อทานเองได้หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วเวลามันเกิดอาการเนี่ยคือเกิดอาการช่วงแค่สั้นๆเพียงแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานอันนี้แล้วแต่คนเลยก็คือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆนะคะซึ่งบางทีกว่าจะไปหาร้านขายยาอะไรเนี่ยมันก็อาจจะหายไปละแต่ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจะรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็คือภาวะเรื่องกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอาจจะมีอาการที่บางครั้งจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าในโรคบางอย่างเช่นเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องระวังหรือว่าต้องการแยกโรคว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
0: แล้วการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะคือถ้ารักษาเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะหรือว่ามีโอกาส
1: จริงจริงถ้าหายขาดหมายถึงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่หายขาดแต่ว่าถ้าเราสามารถจะควบคุมปัจจัยที่กระตุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีอาการอาจจะเรียกว่าหายได้ในช่วงระยะหนึ่งเปรียบเหมือนกับโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะคือในบางคนเนี่ยมีน้ำตาลผิดปกติเขาอาจจะไม่ต้องการควบคุมด้วยยานะคะอาจจะได้ควบคุมด้วยอาหารแต่ว่านั่นหมายความว่าเขาต้องควบคุมอาหารนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงก็สามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะ
0: ถือว่าโรคกรดไหลย้อนนี่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมคะ
1: จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนเองเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีพวกในหลอดอาหารก็คือว่ามีกรดหรือว่ามีสิ่งต่างๆขึ้นไปแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการอันที่สองก็คือว่าเกิดในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งอาจจะอักเสบมากน้อยก็แล้วแต่กรดที่มันขึ้นไปว่าอยู่นานไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนานหรือว่าเป็นระยะนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้มีการตีบนะคะซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งภายในที่สุดนะคะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเจอภาวะเนี่ยน้อยนะคะค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ
0: ซึ่งโรคกรดไหลย้อนนี่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดไหมคะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราควบคุมได้นะคะด้วยอย่างที่บอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็คือการผ่าตัดก็คือหลักการก็คือไปพยายามจะปรับก็คือให้หูรูดบริเวณหูรูดเนี่ยมันตึงตัวขึ้นนะคะเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันย้อนขึ้นไปได้ลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือว่ามันเกิดแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้เกลือติดหรือเกลือลำบากได้นะคะ
0: ลักษณะอาการนะคะที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ส่วนมากจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงที่จะบ่งบอกถึงโรคนี้ล่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอาการแสบหน้าอกนะคะก็คือว่าแสบบริเวณยอดอกจนถึงกลางอกหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าแสบขึ้นมาถึงในลำคอนะคะแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับการทานอาหารมักจะเป็นหลังอาหารหรือว่าทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆนะคะหรือว่านอนค่อนข้างเร็วแล้วก็จะรู้สึกว่ามีอาการแสบช่วงกลางคืนนะคะอันนั้นคืออาการจำเพาะของโรคนี
0: ้แล้วถ้าเรามาพูดถึงหลักการทานอาหารที่ครบ5หมู่เนี่ยเราจะต้องซึ่งบางคนทานอาหาร

0: ารแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่สักเท่าไหร่จริงๆแล้ววิธีการเลือกทานอาหารหรือว่าเลือกใช้ชีวิตประจำวันในช่วงการจะทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นจะต้องเป็นลักษณะยังไงอะคะถึงจะเรียกว่าถูกวิธีถูกหลักอนามัย
1: จริงๆแล้วโดยหลักการทั่วไปนะอาหารที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากมันก็จะใกล้เวลาพักของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะลดสัดส่วนลงไปนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ส่วนที่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไขมันกับเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดสัดส่วนของอาหารให้ได้เฉลี่ยให้เหมาะสมก็จะเป็นการที่ลดอาการของเรานี้ปัญหาของผู้ป่วยบางรายก็คือว่าไม่มีเวลาทานอาหารก็คือบางมื้อไม่ทานก็จะไปชดเชยอีกมื้อนึง
0: ก็
1: ทำให้ทานมากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
0: ถ้าเราทานอาหารนะคะแล้วเกิดง่วงนอนเราควรจะเว้นระยะก่อนที่เราจะนอนได้ในช่วงเวลานานไหมคะ
1: ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะ
0: ที่3ชั่วโมงถึงจะนอนได้ใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะ
0: แต่กับบางคนนะคะที่ทานอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเขานอนเลยแต่เขาไม่มีอาการหรือมีโรคอย่างนี้คือ
1: ก็ไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีของเขาแต่ว่าก็ยังโดยทั่วไปก็เราอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะอื่นๆด้วยนะคะหรือโรคอ้วนหรือว่าโรคอื่นๆตามมาเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นค่ะ
0: แล้วสำหรับผู้ที่ทานอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยอันนี้ดีไหมคะหรือว่าควรจะเลี่ยง
1: คิดว่าคงต้องเว้นไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าอาจออกไปออกกำลังกายเลยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ควรจะสัก30นาทีขั้นต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมง
0: เป็นชั่วโมงอ๋อค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าค่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่คุณหมอกล่าวจะไม่ค่อยบางทีทบมื้ออาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้ทานแล้วก็ไปทบกับมื้อถัดไปซึ่งทำให้มีพฤติกรรมในการทานอาหารที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อเย็นหนักก็จะไม่ค่อยออกกำลังได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวแล้วก็จะไปพักผ่อนเลยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยขนาดไหนกับพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำว่าท่านผู้ชมก็คือควรจะใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าในเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะเฉลี่ยกันในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าแนะนำว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็อาจจะใกล้เวลาพักผ่อนแล้วก็ควรจะลดปริมาณการทานลงนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารให้ครบสัดส่วน5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะกรดไหลย้อนแต่ว่าเรื่องโรคอื่นๆที่ตามมาได้นะคะเช่นเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจัดการในเรื่องอาหารได้ก็คงจะลดอาการการเกิดโรคนี้ได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเองก็ออกตามสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรคนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งมากๆเช่นการยกเวทอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มความดันในช่องท้องกระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสะบักในผู้ที่มีอาการสะบักเคลื่อนไปด้านข้างค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะคะกางขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะตั้งแขนในลักษณะนี้ให้ศอกแนบข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนแขนไปด้านหลังพร้อมกับหนีบสะบักสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปล่อยแขนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ค่ะ1 2 3 4 5 3หนีบสะบักเข้าหากันนะคะค้างไว้นับ1 2 3

0: สี่ห้าสี่เลื่อนแขนไปด้านหลังหนีบสะบักเข้าหากันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าในผู้ที่มีอาการไหลติดสามารถทำท่านี้ได้นะคะเพราะว่าสะบักเนี่ยก็มีส่วนในการทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เช่นกันค่ะและถ้าทำแล้วนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าระบมนะคะเราสามารถใช้แผ่นเจลเย็นประคบได้ท่านี้นะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 3-5 รอบค้างไว้ 1-5 วินะคะทำ 10 ครั้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาดุกย่างนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

ก็เริ่มจากเราจะผัดหอมแดงให้หอมซะก่อนใส่น้ำมันลงน้อยวันนี้เราใช้เป็นลักษณะกระทะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี้จะช่วยทำให้เราแก้โรคภูมิแพ้แก้หวัดได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหอมแดงก็อาจใช้เป็นกระเทียมลงไปก็ได้นะคะเราก็ผัดหอมแดงให้หอมให้มีกลิ่นซะก่อนปกติปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะทานกับผักสดทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือบางคนก็จะเอาไปทานกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะแต่วันนี้เราจะนำปลาดุกย่างเนี่ยบางทีเราทานเหลือแล้วก็เอาปลาดุกย่างมาจัดเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะนำสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะพอหอมแดงเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่พริกนะพริกเราก็ใส่แค่บุ่มๆลงไปถ้าใครชอบเผ็ดมากอยากทานเผ็ดๆเราก็สับละเอียดได้เลยนะคะอันนี้เราแค่บุบๆนะคะเราจะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันไปดึงกลิ่นหอมของพริกออกมาได้ด้วยนะคะนะคะพอพริกเริ่มที่จะหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องนะข้าวหอมนิลข้าวกล้องหรือเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยหุงผสมรวมกันก็ได้นะโดยเราใช้อัตราส่วนข้าวหอมมะลิ1ส่วนแล้วก็พวกข้าวกล้องข้าวหอมนิลเนี่ยครึ่งส่วนนะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็ผัดข้าวให้สุกนะคะผัดให้น้ำมันเข้าไปในข้าวทั่วๆกันก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวมันดิบตัวข้าวที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราควรจะหุงพักเอาไว้ให้ข้าวเย็นซะก่อนนะคะหรือเราอาจจะข้าวเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เราก็นำมาผัดทั้งๆที่ข้าวยังเย็นอยู่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ข้าวร้อนผัดเนี่ยข้าวจะแฉะจะดูไม่น่าทานพอข้าวเริ่มทั่วคลุกกันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรืออาจจะใส่เป็นถั่วพลูก็ได้นะคะเป็นสีเขียวหรือจะเพิ่มเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆก็ได้เช่นอาจจะใส่บรอกโคลีนะใส่คะน้าแต่ถ้าเป็นพวกบรอกโคลีหรือคะน้าพวกนี้เราจะต้องลวกซะก่อนนะลวกให้สุกระดับนึงก่อนถึงจะนำมาใส่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่พอมีสีสันนิดหน่อยมะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราผ่าครึ่งลูกถ้าเราใช้มะเขือเทศใหญ่มันจะเละนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะเละจะแฉะด้วยนะคะผัดให้มีความหอมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสพริกนะเราใช้เป็นซอสพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยผัดให้เข้ากันเวลาเราผัดข้าวนะคะเราอย่าไปกดข้าวอย่าไปบี้ข้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแฉะแล้วก็ข้าวจะเละนะคะดูไม่น่าทานเสร็จแล้วพอข้าวคลุกเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ปลาดุกย่าง

นะคะปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเป็นชิ้นๆเนื้อไว้นะคะหรือใครจะไม่ชอบเนื้อปลาดุกแฉะเราก็อาจจะนำปลาดุกย่างเนื้อเนี่ยไปทอดซะก่อนก็ได้ไปทอดให้มันกรอบให้หอมก่อนก็ได้แล้วก็ถึงจะนำมาผัดข้าวก็ได้นะคะนะเราใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ปลาดุกถูกความร้อนถูกเครื่องปรุงถูกข้าวด้วยนะคะโรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอยทั่วแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะนี่เราซอยละเอียดใส่ลงไปเพื่อช่วยให้มันมีความหอมมาก

0: นะคะเด็ดเป็นใบนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลาดุกย่างของเรานะคะสำหรับทางคุณค่าโภชนาการของข้าวผัดปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาดุกนะคะแล้วเป็นปลาดุกย่างเนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโร่ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาMm-hmm. มันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่เกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

มเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีครับออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: กระบอกทั้งนั้นดีเค้าไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหามาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคปแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดเป็นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: สวัสดี
1: มันมีหลายอย่าง 1. แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนที่ทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมง

5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้าใน A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคง

0: วัสดีค่ะ
1: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2005มหานครและวัดไทยในฮ่องกงประกอบด้วยวัดพระธรรมกายฮ่องกงวัดสัมประสิวฮ่องกงวัดพุทธวิปัสสนาธรรมฮ่องกงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีนายพัชระสุลักษณ์อนวัตรและคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดและคณะและบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระประโทนเจดีวัดไร่ขิงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิการาชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพผารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาวัดห้วยสุวรรณวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยัคมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะ

จัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623 5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชวัง
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนค ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
0: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะถูกตังรุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: ทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่แหละ

ชีวิตเด็กออทิสติกในสังคมเราเหมือนเป็นชีวิตที่ขาดการเติมเต็มเพราะเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆจากสังคมแต่สำหรับแม่ผ่องศรีเด็กออทิสติกทุกคนมีคุณค่าและสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ครับแม่ผ่องศรีจะเติมเต็มให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับ

0: โดนได้โดน
1: วันนี้เรามีนักเรียนใหม่มาชื่อว่าเด็กชายชายน้อยนะ
2: เรา
1: จะให้เด็กชายชายน้อยออกมาขอหนึ่งท่านะคะท่าออกกำลังกายของพวกเรานะคะ
2: ผมมือให้เด็กชายชายน้อยหน่อยเรามีเพื่อนใหม่
0: เ
1: ฮ้ดู
2: กันดู
0: กางขาออก
1: กางขาออกกางขาออก
0: ชูมือขึ้น
3: ชูมือ
0: ชูมือขึ้น
3: เอ็มชูมือชูมือ
0: ทำตามนะ
2: ท่าอะไรเนี่ย
0: ท่าอุราอุตังทำได้เปล่าเออนั่นแหละฮะ
1: พี่พาทำยังพี่พา
0: โบกมือดู
1: ตบมือ
2: เอาพนมมือขึ้นพนมมือขึ้น
1: เด็ก
2: ใหญ่เอาหนึ่งสอง
4: สามสวัสดีครับคุณยาย
1: ครูและนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้ตอนช่วงบ่ายจนช่วงบ่ายเด็กๆจะได้ไปเที่ยวนะฮะกับนมัสการวัดธาตุเนาะแล้วก็เด็กๆขยับไปออกกำลังกายที่สะปฏิกที่ในมอบ้างคุณยายจะพาไปตอนช่วงบ่ายๆเข้าใจหรือยังน้องพาวนะเอาขอแค่นี้ก่อน
4: ขอบคุณครับคุณยาย
2: ต่อไปฟังเช็คชื่อ
0: แม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค
5: ลงมาแถวขอนแก่นเลยแวะมาเยี่ยมวันนี้เด็กมาครบไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่มาครบค่ะเพราะว่าอีกคน2คนค่ะอยู่ที่ศรีสะเกษตัวเองเดินทางกี่โมง
5: เนี่ยมาถึงแล้ว
1: มาถึงแล้วใช่ไหม
5: วันนี้ทั้งวันครับเดี๋ยวช่วยแม่ทั้งวันเลย
1: ดีดีดีลูกดีดีเพราะว่าจะได้พาเด็กทำกิจกรรมต่างๆด้วยเนาะ
5: ครับอันนี้ต้องไงต่อคือตอนเช้านี่คือกิจวัตรใช่ไหมฮะต
1: ้องก็เสร็จแล้วก็เด็กๆก็จะหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เด็กๆจะเข้าห้องน้ำเด็กพวกนี้เขาทานยาลูกเขาจะฉี่บ่อยมากแล้วเขาก็จะเตรียมตัวที่จะเข้าห้องเรียนนะคะ
5: โอเคเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันเอากระเป๋าไปเก็บก่อน
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลูกเอาไปเก็บที่ห้องแม่ก่อนไม่งั้นเด็กจะ
5: ช่วยดูแลครับ
1: วันนี้เรามาทบทวนนะคะสิ่งที่คุณยายสอนไปแล้วเรามาคุยกันปีหนึ่งเรามีเดือนกี่เดือนลูกใครจำได
6: ้ฮะจะสองเดือน
1: มีเดือนอะไรบ้างนะคุณยายจำไม่ได้นะพี่ชายน้อยคุณยายจำเดือนไม่ได้เลยใครจะตอบคุณยายได้บ้างว่า1ปีมี12เดือนแล้วเดือนอะไรบ้าง
6: มกรา
7: คม
1: สอง
6: กุมภาพ
7: ันธ์
1: สาม
6: มีนา
7: คม
6: มีสาพฤศจิกายนธันวาคม
1: โอ้โหเก่งมากค่ะถ้าจะเขาจะต้องเรียนลำดับไหน
6: เ
1: ขาจะต้อง
5: ให้เขานับก่อน
1: ลองดูนะลองดูชัชรินคะเดือนที่5เดือนอะไรภาษาอังกฤษ
8: เมค่ะ
5: เฮ้ยตอบได
1: ้โอ้เก่งมากเลยพี่แมนถึงตาพี่แมนบ้างพี่แมนเรื่องเดือนอาจจะยังไม่ได้เอาขาลงเวลาเรียนกับคุณยายให้ไม่ใช่ไขว้ห้างลูก
7: ไม่รู้ครับ
1: เอาวันก็แล้วกันสัปดาห์หนึ่งมี7วัน1วันอะไรลูก
6: อาทิตย์สีแดง
1: 1วันอะไร
7: อ
1: า
7: ทิตย
1: ์2วัน
7: จันทร
1: ์3วัน
7: อัง
1: คาร4วัน5
7: วัน
1: วะ6
7: วันศุกร
1: ์7
7: วันเสาร
1: ์โอ้เก่งมาก
5: จำวันแรกของตัวเองได้ไหมครับว่าตัดสินใจยังไงถึงมาเริ่มโรงเรียนมาเริ่มบ้านเต็มๆได้ครับ
1: จำได้จำเหตุการณ์
5: ตอนนั้นทำอะไรอยู่อาชีพตอนนั้น
1: แม่เออร์ลี่แล้วนะ
5: อ๋อเออร์ลี่แล้ว
1: ค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราไปเพียงพออ
5: ๋อเที่ยวจนหนำใจแล
1: ้วเรามองย้อนกลับมาเมื่อเห็นลูกหลานมีความเดือดร้อนเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอดแม่อยู่เด็กกับเด็กพิการมาตลอดชีวิต
5: ตั้งแต่ทำงานอ๋อ
1: 25ปีแม่อยู่กับเด็กพิการนะในขณะที่เรายังไม่แก่เกินไปในขณะที่เรามีความสามารถที่อยู่ในตัวกำลังคงจะต้องได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองเพื่อเด็กๆนะ
5: คิดขึ้นมาเฉยๆนะท่านเอา เราไม่รู้สึกว่ามันเบื่อแล้วเพราะว่าอุตส่าห์เกษียณออกมาแล้วโอ้โหสบายฟรีแล้วยังกลับไปอีก
1: ก็
5: ด้วยการสร้างบ้าน
1: ไม่ค่ะไม่เบื่อลูกเพราะว่าการที่เราได้เติมเต็มให้คนคนหนึ่งเขาเป็นมนุษย์เนาะเด็กพวกนี้ไม่มีโรงเรียนที่จะเรียนอ่ะ
5: ครับ
1: มันจะต้องมีศูนย์ที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาซะก่อนแล้วค่อยส่งไปเรียนร่วมเรียนกับโรงเรียนปกติเกษียณปั๊บแม่มีเงินจำนวนหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของพี่สาวที่เขาให้เราเช่ามีครูที่จบการศึกษาพิเศษ 3-4 คนเนี่ยครูฝนครูเบียน 3-4 คนมารวมกัน
5: นี่คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนี
1: ่เป็นรู้จัก
5: อ๋อเลยลอง
1: คุยกันเพราะว่าเราอยู่ในวงการเดียวกันมาค่ะคนนี้เขาจะรู้จักนั้นเรามีเงินก้อนนึงเรามีบ้าน
5: มีบุคลากร
1: เรามีบุคลากรเรามีเด็กพร้อมที่จะเข้ามาเรียนแล้ว
5: ครับ
1: เต็มสูตรเลย
5: เริ่มเลย
1: จากหนึ่งคนสองคนสามคนเราสร้างความดีงามสร้างให้เด็กได้มีการพัฒนา
5: ทำให้บอกที่ผ่านมาแม่หูหนวกเด็กเจอเด็กพิการแต่อันนี้เขาไม่ใช่เด็กพิการเนี่ยเขาเป็นออทิสติกนะแล้วศาสตร์การเรียนการสอนยังไงการดูแลเขาก็ต้องไม่เหมือนกัน
1: เขาเป็นเด็กมีความบกพร่องชนิดหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะความบกพร่องทางเรื่องเขาจะมีสมองส่วนหนึ่งที่หายไปเมื่อปี43แม่ได้เดินทางแม่สอบชิงทุนไปเป็นครูใหญ่อยู่ที่อเมริกาก็จะกลับมาแม่มีโอกาสได้ไปดูศึกษาดูงานที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้วเผอิญได้ไปดูเด็กออทิสติกฝรั่งเขามีการเรียนการสอนยังไงเขามีการฟื้นฟูยังไงทำไมฝรั่งมันทำให้เด็กมีการพัฒนาขึ้นเมื่อกลับมาเบื้องบนสั่งไว้ว่าเอ็งต้องมาทำกับเด็กพวกนี
5: ้อ๋อถึงเวลาเลยอ๋อแสดงว่าตอนที่พอเริ่มแม่ก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วด้วยสิฮะมีงบประมาณส่วนตัวแล้วมีบุคลากรแล้วสถานที่มีแล้วองค์ความรู้เราได้มาได้จากของแท้ที่เขาได้สำเร็จแล้ว
1: และสิ่งสำคัญที่สุดคือความเมตตาความรักและความเมตตาที่อยู่ในใจของเรา
5: คนไทยชนะเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: ถ้าไม่มีตรงนี้ไม่สามารถที่จะทำกับเด็กพวกนี้ได้เพราะงานเขาจะต้องได้ส่งแม่แน่นอน
5: ไปดูไหมฮะว่าเขาถึงไหนครับ

0: โอเคค่ะเนาะเราจะไปดูว่า
1: หายไปแล
0: ้
1: ว
0: เด็ก
1: ๆเขียน
0: ไม่เป็นไรค่ะก็เราเขาอยู่ห้องนี้แหละค่ะเราจะตามไปดูว่าเด็กๆเขาทำงานได้ขนาดไหนจำสวัสดีค่ะลูกเป็นยังไงคุณยายคุณยายให้งานทำเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่5ธันวาคมหนูทำอะไรกับคุณพ่อบ้างรักใครมากที่สุดระหว่างพ่อกับแม
2: ่รักแม
0: ่โอ้แสดงว่ารักเท่ากันใช่ไหม
2: ดีไม่ตอบรักใหญ่นานไหมครับแม่กว่าจะพวกเขาจะได้กันขนาดน
0: ี้
2: ที่เรามาปลูก
0: ปั๊ม5ปีขึ้นไป
1: โอ้จริงเหรอแม่เนี่ยทำอะไรต่อครับเนี่ย
0: ค่ะก็เราจะออกไปข้างนอกดูว่าเพราะอีกสักหน่อยแม่จะไปดูอาหารนะคะ
2: ด
0: ูอาหารให้สำหรับเด็กตอนเที่ยงนะคะหน้าที่อีกหนึ่งคือแม่จะดูอาหารให้เด็กๆนะคะนะเราจะไปดูว่าวันนี้คุณยายมีเมนูอะไรให้เด็กๆนะคะ
2: หอมฉุยเลย
0: โอ้กับข้าวเสร็จแล้วลูก
2: ครับ
0: เดี๋ยวดูข้าวก่อนนะโอ้ข้าวก็สุกพอดี
2: ว้าวเต็มหม้อปริหมดไหมฮะหม้อนึงนี
0: ่ถึงตอนเย็นหมดเลยค่ะ
2: อ๋อนี่หุงเผื่อเลย2มื้อ
0: ค่ะอาหารก็เสร็จข้าวก็หุงเสร็จแล้วเราไปรับลูกดีไหม
2: อ๋อน้องที่บอกว่ามีน้องที
0: ่
2: ที่เตรียมความพร้อมแล้วเราส่งให้ไปเรียนข้างนอกแล้ว
0: ค่ะ
2: ไปๆผมไปด้วย
0: ไปด้วยเน
2: า
0: ะ
2: เดี๋ยวไป
0: นั่งข้างหลังนะ
2: ได้ครับผมขับรถ
3: วิ่งไปสักหน่อย

0: ต้องมีจิกกระฉักปูนมาด้วยมีรถไฟน้อย
1: ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เขาจะเลิก
0: เราส่งเขามาน้องๆเราจากบ้านมาอยู่ที่นี่กี่คนครับ
1: 5คนค่ะ
0: 5คนทำไมไม่ต้องมารับเองอ่ะน่าจะให้ครูผู้ชายก็ได้เพราะโอ้ดูขับรถกระบะเกียร์ก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะ
1: โอ้มันเป็นความคือถ้าแม่มารับเนี่ยเราจะได้มีเวลาได้คุยกับคุณครูบ้าง
0: แล้ว
1: ว
0: ่าติดตามผล
1: ว่าเด็กแต่ละคนนะมีพฤติกรรมยังไงวันนี้ตั้งใจเรียนไหม
0: ครับค่ะแต่พอมาอย่างนี้มันโชคดีว่าเราได้มาเจอครูที่เขาดูแลเด็กเราด้วย
1: ค่ะเราได้สอบถามกันได้พูดได้คุยกันว่าวันนี้น้องพีได้เรียนไหมเด็กคนนั้นได้เรียนไหมเกเรไหมหนีห้องเรียนไหมในบางครั้งไม่ใช่ว่าน้องพีจะตั้งใจเรียนตลอด บางครั้งก็หนีบ้างนะท่านหนีห้องเรียนบ้างในบางวิชาที่เขาไม่ชอบเขาก็จะหนีไปอะไรอย่างนี
0: ้ค่ะไปอยู่ตรงไหนน้องพี
1: ก็อยู่ห้องสมุดอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะ
0: ไปเดินกันไปรับน้องพี
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แมว
2: สวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นไง
0: เ
1: ป็นไงบ้างเนาะ
0: น้องพีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หรือยัง
0: สวัสดี
1: วันนี้คุณยายมารับน้องพีอาจารย์คะกับไอ้พี่ชายน้อยไม่รู้ว่าน้องพีเกเรไหมคะวันนี
3: ้ไม่เกเรเลยค่ะวันนี้ตั้งใจเรียน
1: เรียนวิชาอะไรเนาะว
4: ันนี้สาธั
1: ตต้องขอบคุณคุณครูแมวเนาะที่ได้ดูแลน้องพีมาอย่างดีแล้วก็ดูแลเด็กๆคนอื่นอย่างดีนะคะทำให้น้องพีเป็นเด็กดีใช่ไหมลูก
3: เด็กดีเปล่าบอกคุณยายสิลูก

0: ับเย้ไม่มีใครดูเราเลยมันคือตรงไหนเนี่ยตรงลิเกอะไรยังเต้นเ
1: ขาให้เด็กแสดงโชว
2: ์ไม่ค่ะเป็นอาคารอเนกประสงค์ค่ะเป็นบ้านเล็กๆที่แม่
1: ตอนนี้สมาชิกกี่คนครับทั้งหมดที่อยู่กับเรา
2: อาจจะไม่ได้ครบเพราะว่าบางส่วนกลับบ้านนะคะก็ประมาณ20 กว่าคน20 กว่าคน
1: ตรงนี้ให้เด็กเขาทำอะไรครับเมื่อกี้ในห้องเรียนเขาอ่อนนะคือใช้เรียนในห้องตรงนี้ครับ
2: ตรงนี้นะคะแม่จะใช้เป็นที่สวดมนต์เป็นที่ที่เราจะกล่อมเกลาเรื่องจิตใจไปให้เด็กให้นิ่งนะคะตรงนี้อย่างน้อยสุดพุทธศาสนาของเรานะคะสอนให้เด็กเราเป็นคนดีนะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะแล้วก็ถึงแม้เด็กเราจะเป็นเด็กพิการก็ตามแต่เขาสามารถที่จะเป็นเด็กดีได้สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้
1: เขาอาจจะบกพร่องทางร่างกายทางด้านสติปัญญาแต่จิตใจเขาใครจะไปรู้ใช่ไหมเขาก็น่าจะรับสิ่งดีๆได้ใช่ไหม
2: ค
1: ่ะแล้วเขาจะใช้พื้นที่ตอนไหนครับ
2: เดี๋ยวสักหน่อยค่ะเด
1: ี๋
2: ยว
1: ช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ย
2: ค่ะค่ำๆ
1: เอาเหมือนสวดมนต์ก่อนนอน
2: ค่ะค่ะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะเขาจะให้เด็กได้ฝันดีรับสิ่งที่ดีๆแล้วก็อธิษฐานจิตช่วยเขาว่าถ้าชาตินามีจริงนะขอให้ลูกเกิดมาที่มีร่างกายที่สมบูรณ
1: ์ได้ทำคุณประโยชน์ได
2: ้เยอะค่ะไม่เป็นภาระของสังคมอะไรแม่ก็จะอธิษฐานจิตช่วย
1: อีกอย่างนึงผมสังเกตคือเด็กๆคุณจะเรียกแม่ว่ายายแล้วครูก็จะเรียกว่าแม
2: ่
1: อันนี้ยังไงคือเราตั้งกติกาให้เขาเรียกอย่างนี้หรือยังไงฮะ
2: คือใจแม่เนี่ยเราอยู่ในระบบราชการมาก่อนแล้วเคยมีเจ้านายมันยุ่งยากมันมีความยุ่งยากมากฉะนั้นเมื่อเรามามันเป็นอาณาจักรของเรามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ต้องมีอะไรมาขวางกั้น
1: วันนี้เดี๋ยวเราห้ามหน้า
2: ค
1: ่ะเราต้องมาหมดเลยไหมฮะทั้งครู
2: ทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะที่จะเข้ามาสวดมนต์
1: เดี๋ยวผมเล่นสวดด้วย
2: ค่ะเด็กๆมาแล้วพระคุณเจ้าเจอนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์และคุณครูด้วย
1: อาบน้ำยัง
2: เดี๋ยวครับปกเสื้อทำดีๆใช่ลูกน้องแม็กกี้วันนี้คุณยายทำให้
1: ยังไงแล้วเด็กเอานิ้วแย่เล่นเพลินเลยนะ
2: เอาลูกขึ้นก่อนค่ะ
3: ท้าเปล่ามาด้วย
2: มา
4: สมบูรณ์ครับ
5: เราจะไปเที่ยวกัน

0: แม่นี่คือเป็นถือว่าเป็นอีกห้องเรียนของเขาป่ะหรือยังไงฮะ
1: แน่นอนค่ะเป็นห้องเรียนอีกห้องนึงเป็นห้องเรียนขอบฟ้ากว้างที่แม่ชอบมากและเด็กๆก็ชอบมาก คืออย่างน้อยที่สุดเด็กได้มาเรียนธรรมชาติ
0: แล้วอย่างการอยู่กับคนหมู่มากนี่แม่สอนจะสอนเขายังไง
1: โอ้การที่อยู่ในคนหมู่มากนี่เราจะสอนอยู่ที่เฉพาะโรงเรียนไม่ได้แม่จะพาเด็กนะใน1เดือนแม่จะพาไปที่สนามบินที่คนเยอะ
0: ๆอ๋อสนามบินขอนแก่นเนี่ยฮะ
1: ค่ะไปดูเครื่องบินไปดูของจริงเลยนะเขาจะได้เรียนรู้ว่าคนหมู่มากเขาใช้ชีวิตยังไงเราจะพวกนี้เขามีการเรียนแบบอยู่แล้วเอาวันนี้เราจะไปลุยตลาดกันว่าตลาดนั้นขายอะไรบ้างลูกเขาก็จะเกิดการเรียนรู้

0: ที่ตลาดมีคนเยอะอันนี้นี่ปลาช่อนนะลูกนะนี่ปลาดุกนะวันนี้เราจะทำอะไรกินกันผัดเผ็ดปลาดุกไหมครับครับซื้อหมูอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะคะ
1: อ๋อก็คือฉีกกฎทุกอย่างที่แม่บอกพยายามจะนอกกรอบนอกกรอบระเบียบเดิมที่เคยสอนที่เคยอะไรกันมาให้เขาได้เรียนรู
0: ้เด็กส่วนนี้ถ้าเราถ้าแม่หยุดน
1: ะ
0: แม่รอดคนเดียวแม่รอดคนเดียวครูอีก10คนเขาจะอยู่ที่ไหนในขณะที่บางคนต้องส่งบ้านบางคนต้องส่งให้พ่อแม่ที่บ้านนอกและเด็กของเราอีกเกือบ30คนนั้นเขาจะต้องโดนขังไว้เขาจะต้องโดนล่ามโซ่ไว้แน่นอน
1: แม่ดูแลเด็กมา14ปีเนี่ยแม่ใช้อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันแล้วมาเจอเขาอยู่เขาได้ยันเย็นแบบนี้ตลอด14ปีครับ
0: ก็มันเป็นความผูกพันนะคะผูกพันที่พื้นฐานแม่นี่เป็นคนที่เมตตารักเด็กๆอยู่แล้วนะคะเพราะเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอด
1: เ
0: ราเมตตานะแม่ได้บอกลูกหลานมาถ้าคนไหนที่มีความรักความเมตตาในจิตใจนั้นงานพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
1: ประเด็นตอนนี้เข้าไปกันถึงไหนกันละเราหมดจะยืนคุยกันไปทับผมว่าเดินตาม
0: อ้าวเราเดินตามเด็กๆดูสิว่า
1: ฝั่งนู้นเล่นอยู่ตรงนู้น
0: ค่ะตรงฝั่งนู้นก็มีที่ของเล่นเหมือนกันค่ะ

เด็กทุกคนเปรียบเหมือนผ้าขาวนะครับแต่ผ้าขาวบางผืนอาจจะผ่านกระบวนการทอหรือกระบวนการผลิตที่มีจุดบกพร่องทำให้ผ้าผืนนั้นนะฮะมีรอยด่างมีรอยตำหนิบ้างนะครับแต่ใช่ว่าผ้าผืนนั้นจะไร้ค่าหรือว่าต้องโยนทิ้งเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่นำมาปรับมาแก้ไขแล้วก็ทำให้สิ่งที่บกพร่องนั้นดีขึ้นจากผ้าขาวที่มีตำหนิก็อาจจะเป็นผ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับสิ่งที่แม่ผ่องศรีทำกับน้องๆทุกคนอยู่นะครับคือดูแลน้องๆทำให้เขาดีทำให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อนาคตข้างหน้าน้องๆกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผ้าขาวที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศชาติแห่งนี้ได้นะครับโดยเป้าหมายเดียวที่แม่ตั้งใจแล้วก็มอบให้เด็กๆทุกคนคือความเมตตาแล้วก็อยากเห็นน้องๆทุกคนมีความสุขในอนาคตเหมือนกับทุกคนในประเทศนี้นั่นเองครับ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณ

0: มั่นใจโทร1207
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4.

ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศ

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเร

0: ติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพถูกขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้ว จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทำได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสันหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป2604ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นประถมเทศนาประถมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสันหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสันหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสันหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียว ต้องเป็นผู้ที่มีความหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอารยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอารยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานางอนวัติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่ในขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่รักปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับวัตถุสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยชน์บริโภคอาหาร

ป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มหนังเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละสามเวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมฐานุโยคว่าไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งหลายทั้งห้าคือโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่1ก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่2คือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่3ก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่4คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุนและม.ที่5คือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นพอนำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามมอทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัตติโยรัตติหนึ่งเขาเรียกว่ารัตติวามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุระโภผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัตินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเสพจังว่าเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษฐกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
และไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้พระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีความมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเรียกชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการโรเจในพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจ

0: โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งและก็สี่ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอารโภอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้นที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาตามที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาส

0: เบิร์ตพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บจิ๊บคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาครับอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: พ่อยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤตนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
0: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารับพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูปหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูปอ่ะ
2: แท็กทีมไวทอง
4: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
5: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง00เป็ดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
5: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
4: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
7: เข้าไปเลยคร
1: ับ อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
5: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายวัยทองอย่างนี้เป็นต้น
4: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
5: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
4: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม่
0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
6: ่อใช่จะอะไรใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
6: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
0: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆเอามาลงได้

0: รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
1: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วนะครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี่30มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
0: ว่าอย่างไรกันเขียนคอมเมนต์อุ้ยตาที่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
1: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
0: ใช่เราต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วยร้อยคน
1: ร้อยคนตอนนี้
0: หนึ่งชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
0: นี่70ที่เหลือทำไงดี
1: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
0: นี่นะครับนี่ครับ
1: นี
0: ่แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
1: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
0: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจออย่างครับเจออย่างครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้อย่างครับได้อย่างครับ
2: ได้
0: แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวทั้งนั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
0: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกนะฮะ
3: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยักไร้2490ของเรา
0: อย่ามัวจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
1: 99ครับผม
0: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
1: ขาดอีกคนครับ
0: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
1: ครับผม
0: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
1: คร
0: ับ คุณกดก็ครบแล้วอุตาต้องดื่มน้ำเลย
1: อ่ะกด
0: ปึ้งร้อยคนดีร้อยคนดี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับพยักร้ายวัยทองของเราด้วย2790ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
1: ้
0: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
1: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ท่อง
3: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
0: ์บางวันนี่ปั๊บพอบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบล
1: อ
0: ผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
0: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
0: ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วอ่ะ
1: กดหรือยังครับ
4: กดแล้วค่ะปิ๊ง
2: ุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
1: ที่ไหนครับ
2: คนอีสาน
4: อ้าวทำไม
1: พอลองทำไม
2: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
1: ยอดไลค์ของเราในเขตเพจเรารักพยักร้าย249090นะครับ
2: 101ครับ
1: 101
2: ครับสวยมาก
1: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
2: ได้ๆๆเดี๋ย
4: วจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้วนะ
1: ครับเหมือนดารา
2: ครับครับ
4: เป็นไงบ้างคะพยักร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี้
2: ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
1: ใช่
2: แล้วไอเรายังไปอันดับ2เขาไปนู่นแล้ว5แล้ว
4: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
5: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
1: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
2: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมากอะ
4: ค่ะ
2: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันๆผมไม่กลัวใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆอ่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
1: า
2: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
1: คร
2: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยักไลท์2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ
4: ้
1: าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
4: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
2: โอ้
4: แ
2: ล้วครับ
4: ใช่ค่ะบางท
1: ีเกี่ยวยังไงครับ
4: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังอีกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
2: ้ติดต่อการติดต
4: ่อเป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
1: 20วินาที
4: แล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
1: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
4: อ
1: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
4: ครับ
1: มีอะไรแนะนำท่านพวกนี้ไหมฮะ
4: แนะนำอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
2: อ้วนได้ยังไงครับ
4: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะ นั่งอยู่กับจอไประยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
1: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
4: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่าง

0: ระดับหนึ่งเลยนะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
1: โอ้ขอบคุณ
0: นะคะ
2: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
1: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: นะครับ
3: มีใบประกาศแล้วนะ
2: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราไปครบวะ
4: และช่วงหน้าครับ4
2: 2ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะแค่ไม่กี่วันนะครับ
3: ครับ
2: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านกันได้ชั่วโมงเดียว
3: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ
5: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22 ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบอีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ1,700,000 บาทต่างกันตั้ง5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพแล้วก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร127อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมุติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆอะค่ะก็จะ

0: ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆสักครั้งพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆ
1: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
2: หวานไปเหรอ
1: ค่ะ
2: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
1: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
2: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
3: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
1: แปลก
2: ๆแปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
3: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
2: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
3: ่
2: ย
3: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
2: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้
2: ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
3: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
2: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
3: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึง

0: เริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับ
1: ซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
0: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี้จะเปลี่ยนเลยเขาบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
3: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: อ๋อคุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยร้อยใบเป็นร้อยร้อยชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
0: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
1: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่น ไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปี

0: รับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจ่อสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมาก

0: ้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจที่หลัง
1: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
3: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
2: ไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
3: แม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
2: แม่นี่รำคาญจริง
3: หาอะไรอีกล่ะแม
2: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
3: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่าง
2: หาสิแม่เก็บไว้ตรงนี้หนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
3: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
2: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกโทรนั่นแหละเอาไป
4: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
5: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
6: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

ั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินแล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ไทยไอดอลวันนี้พบกับเรื่องราวของบะหมี่เส้นสดทำมือที่สืบทอดกันมา3รุ่นและทำมานานกว่า40ปีและมีกรรมวิธีแบบจีนโบราณเรื่องราวของครอบครัวบะหมี่เส้นสดทำมือจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงสูงวัยไอดอลค่ะช่วงสำรับตำรับยายวันนี้พบกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่จะพบเห็นได้ที่ใต้โคลนวัตถุดิบที่ว่านั้นก็คือหอยพอกแต่จะมีวิธีการหาและมาทำเมนูอะไรนั้นรอติดตามได้เลยนะคะห้ามลุกไปไหนนะ
1: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนบะหมี่เส้นสด3รุ่นแห่งเมืองอยุธยาให้เสียงบรรยายโดยกุ้งพรชัย
0: และน้องทิตินันท์ค่ะ
1: น่ากินใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้พวกเราทีมรายการลุยไม่รู้โรยนำบะหมี่สดๆมาเรียกน้ำย่อยกันตั้งแต่เช้าเลยแหละครับและบะหมี่ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดานะครับเพราะว่านี่คือบะหมี่เส้นสดที่ทำมือสดๆทุกวันและก็ทำมานานกว่า40ปีแล้วล่ะครับ
2: เริ่มก่อนค่ะบะหมี่น้ำเกี๊ยวน้ำค่ะแม่สวัสดีค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวตลาดองค์การโทรศัพท์อยุธยาจะต้องสะดุดตากับร้านรถเข็นแสนคึกคักที่จะมีคนคอยเรียกให้ชิมบะหมี่แบบนี้ค่ะ
2: มีร้านอะไรจ๊ะตรงไหนว่างนะคะบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงค่ะ
1: และเจ้าของร้านขายบะหมี่เส้นสดร้านนี้ก็คือป๋ากล้วงวัย70ปีและผู้สืบทอดรุ่นต่อไปก็คือลูกสาวและลูกชายของป๋ากล้วงคุณเอ๋วัย43ปีและอาจารย์เจี๊ยบวัย50ปีซึ่งครอบครัวนี้ก็จะขายบะหมี่ด้วยกันทุกวันเลยแหละครับเป็นภาพคุ้นตาของใครหลายๆคนที่จะได้เห็นครอบครัวนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคู่หน้าร้านเป็นประจำครับสวัสดีครับป้า
3: ครับสวัสดีครับ
1: บะหมี่ร้านนี้ทำกันกี่คนครับเนี่ย
3: 4 5 6 7คนครับก็มีลูกชายลูกสาวแล้วก็ลูกพี
1: ่มีลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยนะครับป้า
3: ครับผม
1: ร้านบะหมี่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
3: ที่นี่เฉพาะที่นี่นะครับตลาดองค์การโทรศัพท์เนี่ยตั้งแต่ปี4420แล้ว
1: ร้านนี้เปิดกี่โมงครับป้าก
3: ว่าจะพร้อมก็ประมาณ4โมงเย็นถึงทุ่มเสร็จส่วนใหญ่จะเป็นทุ่มกว่าถึง2ทุ่ม2ทุ่มครับ
1: เห็นมีลูกชายมาช่วยด้วยแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงล่ะครับ
3: ลูกชายจะเป็นคนทำลูกสาวก็เชียร
2: ์ทานได้เลยค่ะพี่บะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบทานอะไรจ๊ะ
3: ทำในครัวทำในบ้านกับเตรียมของทำเส้นบะหมี่ใบเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบยัดไส้เต้าหู้ซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกมังกรคับแก้วตัวนี้นะฮะเต้าหู้ยัดไส้หมูสับ
1: แล้วสนนราคาล่ะครับ
3: ราคาปัจจุบันนี่อยู่ที่50บาทครับถ้าพิเศษก็60ถ้ามีปูขยับไปหน่อยแต่เครื่องเคียงเยอะนะครับมีหมูแดงหมูกรอบปลาเส้นลูกชิ้นปลาบางรายก็มีหมูสับด้วย
2: แล้วต่อไปป้าจะทำอะไรบ้าง
3: หน้าที่ต่อไปต้มเส้นหยุงหลังครับ
2: ไหนเส้นอยู่ตรงไหนคะ
3: นะครับ

0: ลูกค้าที่มาซื้อจะเป็นลูกค้าแบบไหนคะ
1: ส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจำแล้วก็เป็นลูกค้าไม่ประจำมาจากที่อื่นมาจากการบอกต่อของแต่ละคนที่เขาแบบว่าเคยมากินแล้วเขาก็บอกต่อกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าบอกว่ามาจาก TikTok บางคนก็มาจากเพื่อนที่บอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยค่ะ แม่ทานอะไรคะบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะทานอะไรคะคุณพี่กี่กล่องคะจ้ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะ
0: ระหว่างเราสัมภาษณ์ลูกค้าก็เข้าร้านไม่หยุดเลยนะคะขายดีจริงๆเลย
2: นอกจากเขาจะมีรสชาติบะหมี่ที่อร่อยแล้วบรรยากาศของร้านนี้สดใสคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะเขาจะชวนลูกค้าพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตลอดเวลาเลยล่ะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้เป็นภาพที่ชินตาของคนแถวนี้ไปแล้วล่ะครับ
0: ร้านบะหมี่ที่เห็นลูกค้ามาซื้อเยอะแบบนี้และมีคนชื่นชมบอกต่อกันปากต่อปากจนเป็นที่รู้จักนั่นก็เพราะเส้นบะหมี่ร้านนี้เขาไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเส้นบะหมี่ทุกเส้นล้วนมาจากฝีมือของป้าทั้งหมดและป้าเองก็ลุกขึ้นมาทำเองในทุกๆวันเลยค่ะ

0: การจะขายบะหมี่ได้ยาวนานถึง40ปีต้องอาศัยความขยันขันแข็งและฝีมือที่ชำนาญในการทำมากๆเลยแหละครับเพื่อให้ลูกค้าได้ชิมของดีที่อร่อยและสดใหม่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นป้าก้วงก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำเส้นสดทุกวันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและที่สำคัญหน้าที่การทำเส้นป้าก้วงรับหน้าที่ทำเองทั้งหมดเลยแหละครับ
1: แป้งเราก็น่าจะอร่อยมากนะฮะเส้นนุ่มหอมทำใหม่สดทุกวันสูตรเหล่านี้มันเป็นของอากงแล้วก็อากงก็สอนเตี่ยเตี่ยก็มาบังคับให้ผมทำอีกทีนึงเตี่ยบอกว่ามันเป็นวิชาชีพที่สามารถที่จะติดตัวไปตลอดเวลาคือเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ทำเป็นแล้วจะไม่ต้องไปทำหรือไม่ต้องเอาอาชีพนี้ไปค้าขายไปหากินก็ได้แต่ต้องรู้
2: ป้าก้วงอยู่กับเส้นบะหมี่มาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ
1: ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแล้ว
0: ถึงแม้จะมีความรู้เรื่องบะหมี่ที่ได้รับสืบทอดมาจากเตี่ยแต่ป้าก้วงก็ไม่ได้ตัดสินใจทำอาชีพนี้มาตั้งแต่แรกเพราะป้าเองก็มีอาชีพและสิ่งที่อยากจะทำอยู่ในช่วงวัยรุ่น
2: ป้าก้วงเล่าให้เราฟังว่าก่อนที่จะมาทำบะหมี่ป้าก้วงเคยทำมาหลากหลายอาชีพมากค่ะทั้งเป็นลูกจ้างอยู่ร้านทองเป็นช่างซ่อมนาฬิกาแล้วก็มาผันตัวขับรถตุ๊กๆเพราะว่าชื่นชอบในอาชีพเหล่านี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะทำอาชีพเหล่านี้ก่อน
1: เรื่องการศึกษาของพวกเด็กๆพวกลูกเพราะถ้าเราโมแต่ขับรถมันถ้าล้อไม่หมุนเงินไม่ได้ไงแต่นี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะในเมื่อแฟนผมเขาก็มีอาชีพอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็มีความรู้ทางนี้อยู่ก็เลยไปคุยกันเจ๊โมให้ขายบะหมี่ไหมก็โดนตอกกลับมาว่าหน้ายังขายแล้วทำเป็นเหรอก็มีอารมณ์นะกลับบ้านเลยไปหาแม่บอกแม่ผมจะมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะแม่ลูกหัวแม่ลูกหัวแล้วก็บอกว่าเอ็งรวยแล้วลูกแค่มีความคิดที่ว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวเอ็งรวยแล้วลูกน้ำแกงหม้อเดียวเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัว
2: ตอนที่ป้าก้วงตัดสินใจเริ่มทำอาชีพนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ20 กับ 22
2: แล้วป้าก้วงทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่ปี2526 40ปีเต็ม
2: คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในการทำเส้นบะหมี่ของป้าก้วงทำจากมือทั้งหมดนวดเองตัดเองคลุกเคล้าเองเรียกได้ว่าใส่ใจทุกขั้นตอนเลยละค่ะจากกระบวนการทำบะหมี่ที่ไม่เหมือนใครแล้วเชื่อไหมคะว่าบะหมี่นี่แหละคืออาชีพเริ่มต้นที่ใช้สร้างชีวิตจนกระทั่งสามารถส่งลูกเรียนได้จนจบปริญญาตรีมาแล้ว 5-6 คนค่ะป้าก้วงเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีใจอดทนมากมากเลย
3: ทำไมป้าถึงยังใช้วิธีการทำแบบน
1: ี้สมัยก่อนเรายากจนไม่มีทุนที่จะไปซื้อเครื่องจักรทันสมัยแล้วอีกอย่างนึงที่เตี๋ยสอนมามันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมันนอกจากเครื่องตัวเล็กๆตึงใช้มือหมุนน่ะมันไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรไม่ได้คิดจะเป็นโรงงานใหญ่หรือว่าใช้เครื่องจักรทันสมัยเราก็เพลิดเพลินมีความสุขอยู่กับมันได้แหละค่อยๆทำไปรายได้ผลกำไรที่ค้าขายมาก็ส่งเด็กเรียนหนังสือค่าใช้จ่ายในครอบครัว
0: ป้าก้วงใช้เวลาในการทำเส้นบะหมี่ประมาณ2ชั่วโมงพอทำเส้นเสร็จป้าก้วงกับคุณเอ๋ก็รีบขนของขึ้นรถแล้วไปตลาดกันต่อครับชีวิตประจำป้าก้วงก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆวันเลยแหละครับ
2: ตลอดทั้งวันภาพที่เราเห็นก็คือภาพการทำงานแบบครอบครัวที่มีหน้าที่ตัวเองชัดเจนแต่ แต่ที่น่าชื่นใจไปกว่านั้นก็คือบะหมี่เส้นสดทำมือของป้าก้วงตอนนี้ได้มีผู้รับสืบทอดเป็นทายาทรุ่นที่3อย่างคุณเอและอาจารย์เจี๊ยบที่ตัดสินใจสืบทอดกิจการร้านบะหมี่เส้นสดแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
4: ปัจจุบันรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกหลานเห็นความสำคัญของอาชีพหรือของวิชาหรือของความรู้ที่เรามี
2: ป้าก้วงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไหมคะ
4: ตัวเองก็ภูมิใจในตัวเองที่ว่าสามารถที่จะฝ่าฟันมาถึงจนทุกวันนี้
2: วันที่คุณเอได้เดินมาบอกกับป้ากล้วงว่าขอขายบะหมี่ต่อนะตอนนั้นป้ากล้วงรู้สึกยังไงคะ
4: ตอนที่จะเลิกขายเนี่ยถามลูกชายคนโตว่าเราหมดภาระหรือยังกับหลานที่เรียนหนังสือก็จบไปแล้วแล้วตัวป้าเองก็อายุใกล้70จำทนละก็มีคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานการที่เราหยุดหรือเลิกในขณะที่เรายังสุขสบายอยู่ยังแข็งแรงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสแต่เมื่อลูกสาวมาถึงบอกว่าเอ๋จะขายแต่อึ้งในตัวเองคิดว่าเราจะทำยังไงต้องถ่ายทอดให้เขาหมดกลัวว่ารายละเอียดทั้งหมดเขาจะได้ไม่ครบ
5: ป้ามาบอกเราก่อนว่าไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าไม่ไหวหนูเอาต่อนะก็เลยทำต่อเลยเพราะว่าเรารู้ว่าบะหมี่เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์ที่ดีเพราะเราเกิดมาก็เจอป้าทำบะหมี่มาตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยแล้วเรารู้ว่าบะหมี่เราอร่อยและมันไม่เหมือนใครเราก็เลยต้องการที่จะมาทำต่อจากป้าภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยเพราะว่าเส้นที่ร้านเวลาเรากินอ่ะเรากินมาตั้งแต่เกิดไงเราก็เลยเฮ้ยเส้นเรามันอร่อยว่ะเนี่ยเราก็เลยภูมิใจว่าเฮ้ยป้าเขาก็ทำในสิ่งที่เราแบบไม่คิดว่าเฮ้ยร้านอื่นมันจะร้านเรามันจะอร่อยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเรากินมาตั้งแต่เด็กเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นเรามันเหนียวนุ่มแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าวัตถุดิบในการใส่เข้าไปอ่ะมันก็มีแค่แป้งกับไข่อ่ะมันก็ไม่น่าจะทำให้บะหมี่อร่อยขนาดนี้เลยนี่หว่าอย่างเงี้ยแต่ของเรามันทำได้แบบได้นิ่มได้เหนียวได้หอมของความเป็นไข่กับแป้งออกมาค่ะซึ่งมันไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วมันเป็นเส้นสดที่นวดมือทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นซิกเนเจอร์ของเรานี่หว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำต่อไม่อยากให้มันสูญหายไปอ่ะ
0: บะหมี่ก้วงนอกจากจะมีเส้นบะหมี่ที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วแต่เบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นเรื่องราวของความคิดป้ากับการเคารพในอาชีพนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้าก้วงให้ความสำคัญมากๆเลยครับป้าก้วงมักจะพูดเสมอว่าอาชีพนี้ทำเป็นอาชีพแห่งความหวังที่ทำให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือกันจนจบได้ครับ
2: เห็นป้าก้วงพูดทุกครั้งว่าเก็บเงินเพื่อไว้ส่งลูกๆเรียนอะไรที่ทำให้คิดแบบนั้นคะ
4: 1ผมเรียนไม่จบแล้ว2คนที่มีการศึกษาเราเรียนเนี่ยเขาจะมีความรู้เพราะความรู้นั่นแหละก็คือช่วยพัฒนาชีวิตเขามีความมั่นคงในวันข้างหน้า
2: คุณเอ๋ภูมิใจในตัวป้าก้วงไหมคะเพราะป้าก้วงจะชอบพูดเสมอว่าอาชีพนี้ทำเพื่อลูก
5: ๆพูดแล้วจะร้องไห้เลยนะก็คือว่าที่เราโตมาได้ก็เพราะบะหมี่เนาะจริงๆเพราะว่าลูกหลานเยอะอ่ะแล้วป้า

0: าก็แบบเลี้ยงทุกคนมาให้จบได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบแยกย้ายกันไปมีครอบครัวเพราะว่าเขาสอนให้ทุกคนมีอาชีพอ่ะแล้วก็เขาเหนื่อยค่ะ
1: อยากบอกอะไรกับเขาไหมคะ
0: ก็บอกให้ป้าก็วางมือได้เพราะว่าเอ๋จะสามารถสานต่อของป้าให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยฝีมือเอ๋เองเอ๋เชื่อได้ค่ะ
2: ตลอดทั้งวันที่อยู่กับป้ากว้างมาทำให้เห็นถึงความใจดีสดใสและมองโลกในแง่บวกของป้ากว้างและยังสัมผัสได้ว่าป้ากว้างเป็นคนที่เคารพในอาชีพจริงๆป้าบอกกับเราว่ารู้สึกขอบคุณอาชีพบะหมี่ที่ทำให้ป้ามีอาชีพมีรายได้สร้างอนาคตลูกหลานได้และทำให้ป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงขนาดนี้เราขอยกให้ป้ากว้างเป็นอีกคนตัวอย่างที่รักและเคารพในอาชีพตัวเองอย่างจริงใจเลยค่ะสุดยอดมากๆค่ะป้ากว้างและสำหรับช่วงหน้านะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรมานำค่ะแสงอาทิตย์ยามเช้าล้อมรอบด้วยป่าโกงกางและแม่น้ำที่นี่ก็คืออำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะที่พวกเรารายการลุยไม่รู้โรยมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาตามหาวัตถุดิบท้องถิ่นของที่นี่นั่นเองค่ะและวัตถุดิบท้องถิ่นที่พูดถึงก็คือหอยพอกค่ะซึ่งหอยพอกชาวบ้านจะนิยมหาเพื่อมาทำอาหารกินกันหอยพอกมีลักษณะเป็นหอยสองฝาเปลือกใหญ่หนามีสีน้ำตาลปนสีดำและมักจะฝังตัวอยู่ในโคลนนั่นเองค่ะซึ่งหอยพอกจะมีทุกฤดูกาลเลยนะคะชาวบ้านสามารถหากินกันได้ตลอดทั้งปีค่ะเมนูที่เราจะมาทำให้คุณผู้ชมดูวันนี้ก็คือเมนูผัดพริกหอยพอกนั่นเองค่ะและคนที่จะมาโชว์ฝีมือในการทำเมนูผัดพริกหอยพอกให้เราดูก็คือน้ามุกดาคนนี้นี่เองค่ะน้ามุกดาบอกกับเราทีมงานลุยไม่รู้โรยว่านัดเจอกันเช้าหน่อยนะเพราะว่าน้าจะพาไปดูแหล่งที่อยู่ของหอยพอกไปหากันสดๆเลยน่าสนุกมากเลยค่ะเช้าวันนี้น้ามุกดาเจอพวกเราทีมรายการลุยไม่รู้โรยเวลา 7:00 น.ช่วงเวลาน้ำกำลังลงหาหอยพอกตามโคลนได้สบายส่วนน้ามุกดาก็กำลังแต่งตัวเตรียมพร้อมค่ะอุปกรณ์ที่น้ำมุกดาพกไปด้วยก็มีแค่มีดกับถุงใส่หอยแค่นั้นเลยค่ะเมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วน้ำมุกดาก็รีบพาพวกเราไปที่หาหอยพอกกันค่ะตรงนี้ก็คือที่หาหอยพอกนะคะมาถึงน้ำมุกดาไม่รีรออะไรเลยเดินดุ่มๆลงไปแล้วค่ะ
3: พ่อกับมันชอบอยู่ตามเลนตามเลนเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะพ่นอ่ะพ่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เรารู้ว่าเออนี่หอยพอกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเก็บมาเราก็ทำมีคาดแล้วลองเอาคาดเราไม่นั่นดูบางทีก็เอามีดไปกรีดกรีดกรีดไปทั่วหมดเดินไปทั่วมันไงกรีดถ้าโดนแก๊กเออเนี่ยแล้วก็เอามือลงไปคำดูใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมามันมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมี
1: ใหญ่สุดคือเท
3: ่
1: าไหร่
3: ตัวใหญ่ก็ทำไปหาตัวจะได้กิโลถ้าไปเดินเจอที่มันตรงนั้นจะเยอะมากแต่ที่ยากก็ค้ำไปเถอะที่โอ้ยนานมากถึงวันที่ได้สองสามตัวเองมันต้องเดินไปทั่วไปอยู่ตามเลนตามแต่ทราย
2: น้ำมุกดาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆกิจกรรมที่ต้องทำประจำปู่กับย่าจะชอบชวนไปหาหอยพอกนี่แหละค่ะเป็นวิถีชีวิตที่ทำกันมาเรื่อยๆเลยนะคะ
3: ตอนเล็กๆเขาก่อนไปหาหอยพอกกันอ้าวแล้วหายังไงก็ดูสิมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันอยู่กับเลนแล้วก็มีน้ำขึ้นมันจะพุดๆๆๆอ๋อเนี่ยเลย

0: แล้วเป็นเด็กพอเก๋าที่มาจากโรงเรียนชวนกันบอกชวนน้องๆนะบอกไปเอาให้พ่อมาทำกับข้าวกินกันเถอะอย่างเงี้ยพอยายเขาไปขายปลาจะกลับมามันก็ดึกมาจากเรียนก็หิวเนาะก็ไปหามาต้มจิ้มพริกเกลือบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เราอยากทำง่ายๆเลยประมาณนี้แหละ
1: น้ำมุกดาหาหอยพอกมาได้สักพักแล้วนะคะคุณน้ำมุกดาบอกว่าพอแล้วน่าจะได้หอยพอที่จะทำอาหารแล้วล่ะเดี๋ยวรีบเอาหอยพอกกลับไปบ้านและทำอาหารกินกันวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีถั่วฝักยาวใบโหระพาพริกแกงน้ำปลาน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยพอกค่ะ
0: ไปหามาแล้วเราเก็บมาแล้วเราก็เอามาล้างให้สะอาดนะสะอาดแล้วเราก็มาผ่าเอาเนื้อผ่ามันก็ต้องเอามีดแซะตรงระหว่างปากมันน่ะจะมีปากใช่ไหมเราก็ค่อยๆแซะเอาแตะแล้วเราก็งัดให้ตัวหอยมันแยกจากกันแล้วเราก็ฟักเอาเนื้อมันพอได้แล้วนะเราก็เอาไปล้างตัวเนื้อมันนะล้างให้สะอาดใช่แล้วเราก็ไปส่งให้น้ำมันแห้งเดี๋ยวเราก็เอามาผัดพริกกับเอาตังกระทะทายร้อนแล้วก็น้ำมันใส่แล้วก็น้ำพริกใส่แล้วเราก็เอาหอยลงไปคนไปผัด

0: เราก็เติมน้ำปลาผงชูรสอะไรน้ำตาลอะไรแล้วแต่เราเครื่องปรุงของเราก็แล้วแต่คนชอบรสจัดไม่จัดอย่างเงี้ยจ้ะยังจัดก็พริกเผ็ดหน่อยนะพริกเผ็ดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลให้มันแล้วอ่ะเข้มข้นถ้าเราใส่อะไรให้มันสวยก็คือมีพริกอ่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพริกอ่อนก็ได้หรือว่าถั่วค้างก็ได้ให้มันละสวยสีสัน
1: น้ำย่อยเนื้อกระเพาะน้องเรียกแล้วค่ะน้ำมุกดาน่ากินมากๆเลยค่ะจริงๆเมนูนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายคุณผู้ชมสามารถลองทำเมนูนี้กับวัตถุดิบในชุมชนที่อยู่บ้านตัวเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นเมนูที่แปลกใหม่แล้วก็อย่าลืมอวดกันด้วยนะคะ
2: และทั้งหมดนี้เราภูมิใจนำเสนอกับรายการลุยไม่รู้โรยของวันนี้นะครับ
3: ค่ะและสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารนะคะแชร์มาให้เราได้รู้กันบ้างเพื่อที่จะได้ออกอากาศให้คนอื่นได้ลองทำตามดูนะคะในช่วงของสำรับตำรับยายค่ะสามารถแชร์สูตรต่างๆเข้ามาได้นะคะทางเพจ Facebook รายการลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: แล้วติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือ Facebook และที่ YouTube ของรายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไปลุยวัดยังใช
4: ้ในการทำแบบไปสมัยก่อนเราไม่มีทุนที่จะไปซื้อเครื่องจักรทันสมัยแล้วอีกอย่างนึงมันก็ดีนะมันเป็นการที่ได้ออกกำลังกายได้สุขภาพแข็งแรง
5: ครับพูดไปมองให้ด้วยนะ
4: ทำงานเพลิน
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: ค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: รวยอยู่แล้วยิ่งรวย
6: ขอบคุณค่ะ
8: เขาไม่ได้เขาไม่ได้ค่ะ
6: เอามาถ่ายคนสวย
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับกันภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: กิ๊บจ้ากลัวจะสะดุดแล้วเกินจับไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะล้ม
1: ได้ค่ะได้ค
0: ่
1: ะ
0: แหมมีความสุขจังเลยอ่ะเซลฟี่กันจ้ากิ๊บจ้า มีความสุขไปกิ๊บจ้าไป
1: ไปไหนกันดีคะพี่ออฟ
0: ไปเรื่อยๆเพลินๆ เดี๋ยวจะพาลงไปนั่งเรือเป็ดนะ
1: ไปค่ะ
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ก๊อฟอะไรอ่ะ
2: แล้วมากับใครอ่ะ
0: เด็กเด็ก
2: เด็กที่ไหน
3: นั่นลูกกู
4: และนี่ก็คืออวจิราวัตรวชิระสลันพัฒน์แขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เล่นหนังเล่นละครมาแล้วมากมายและที่สำคัญยังเป็นนักพากย์เสียงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว
2: ไอ้ก๊อฟ
0: ลูกอาเหรอ
2: เออ
0: วันนี้ครับพ่อ
2: ไม่ได้มีเมียแล้วเอาชนมันเลยชนมันเลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยไปเที่ยวกันเที่ยวไปด้วยและก็ได้ความรู้เรื่องสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้พี่ก๊อฟเบญจพลขอควงน้องหมอกิ๊บอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงวัยกันครับ
0: ก่อนจะคุยอะไรกันไปเยอะนะมีคนฝากมาถามเยอะมาก
2: ว่า
0: เขาบอกว่าเสียงอวฟังเหมือนพวกนักพากย์อ่ะยังเป็นนักพากย์มาก่อนปะ
2: ก็พากย์หนังมา30กว่าปีละ
0: โอ้เพราะคนก็สงสัยว่าอวอยู่มาเล่นละครมาเล่นหนังเลยได้ยังไงอ๋ออยู่ในวงการอยู่แล้ว
2: ใช่
0: เพื่อพากย์ก็ต้องใช้หูเยอะสิ
2: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะมันต้องฟังเสียง
1: ซาวด์เอฟเฟกต์
2: ถูกครับถูก
0: บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
2: อ๋ออากินมาแล้ว
0: นั่นไงว่าถ้าเชื่อ
1: สงสัยอวนี่ต้องไปลองเช็คการได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
2: มีด้วยเหรอมิวเช็คเหรอ
0: โอ้ตายแล้วสงสัยต้องแถมอัลไซเมอร์ด้วย
4: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการได้ยินใครที่เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องหูได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในรายการครับส่วนพวกหูเบาหูหาเรื่องอันนี้ตัวใครตัวมันกันละจ้าวันนี้เราจะพาไปซ่ากันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวันเดย์ทริปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครที่อยากจะให้หูได้พักผ่อนจากเสียงดังวุ่นวายในเมืองกรุงที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับนอกจากจะมีคาเฟ่คูลๆชิคๆและมีของกินอร่อยๆแล้วยังสามารถเดินเที่ยวชมสวนเชิงเกษตรในแบบวิถีชาวบ้านได้อีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เตรียมชวนผู้สูงวัยที่บ้านออกมาเที่ยวตามรอยกันได้เลยครับ
0: ตอนนี้ทั้งสองท่านหิวหรือยังครับ
2: นานแล้ว
0: ไม่ไหวนะไปกินไม่ไว้หน้ากันเลยหิวนานแล้ว
2: ไหนอ่ะไหนบอกจะพากินไงกินอะไรเนี่ย
0: ในฐานะที่อาไม่ไว้หน้าผมถามปุ๊บบอกว่ารอนานแล้วเชิญไปตัดเองเลยครับ
2: ต
0: ั
2: ดอะไร
0: ตัดผักไงอาต้องไว้หน้าผมหน่อยอยู่กับสาวอ่ะไปตัดเองเลยไปเราอ่ะดื้อซนนะ
2: ฝากไว้ก่อนเถอะ
0: นั่นแหละ
2: โอ้น่ากินมากเลยอ่ะ
0: เป็นไง
1: โอ
0: ้
2: โหดูที่เนี่ยนี่สดจริงนะเนี่ยหมอ
0: เขาไม่มียาฆ่าแมลง
2: ออร์แกนิก
0: ใช่
2: กรอบมากเนี่ย
0: ผมขอลองหน่อยที่กรอบขนาดไหน
2: อร่อยจริง
0: เฮ้ยไม
2: ่
0: ใช
2: ่อ
0: ันนู้นบ้าบอแล้วก็ส่งมาให้เล่นคุณผู้ชมผมจะบอกให้ว่ากรอบขนาดไหนฟันร้าวแล้วเนี่ย
2: มากไป
0: อันแต่ย้ำก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้มาตัดเองนะอ
2: ัน
0: นี้กรณีพิเศษเราขอเขาว่าเออมันสดจริงไหมอยากจะดูอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยเออดีผัก
2: ก็ดีนะฮะก็ดี
0: อันนี้เผื่อไปด้วยชอบกินชอบกิน
2: ชอบกินใช่ป่ะ
0: อร่อยอร่อยอร่อย
2: โ
0: อ้คุณหมอเอาต้นนี้ไหมมันมีอยู่อันนึงหน้าตัดนะ
1: ต้นไหนคะ
0: ตัดใจรักวันนี้เฟียว
4: ร้านฟูบุตะคาเฟ่แห่งนี้จะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารครับมีทั้งสเต็กสปาเกตตี้หรือใครที่ชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับและถ้าใครอยากจะมานั่งดื่มชากาแฟหรือน้ำผลไม้เก๋ๆก็สามารถมาได้เช่นกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรือให้ปั่นมีทุ่งนาสวยๆแล้วก็ยังมีสวนเกษตรแบบผสมผสานสำหรับให้ลูกค้าได้มาเดินเที่ยวถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
0: เชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่นี่นะครับอันนี้สำหรับพี่นะครับ
2: ครับผม
0: คุณหมอครับส่วนนี้สำหรับคุณหมอครับ
1: โอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
2: ใจดีมากเลยก๊อฟและนี่สำหรับก๊อฟครับกลับ
0: กลับไปหาเมียกลับคุณหมอเป็นไงฮะ
1: อันนี้ก็ดีนะคะพี่อ๊อฟสลัดไข่หมูย่างจิ้มแจ่วค่ะ
0: ก็ดีสลัดปลาแซลมอนก็ดีอ่ะสนใจอะไร
3: ดีแซลมอนก็ดี
0: ดีนะ
2: งั้นเอาให้หมดเลย
0: ใจเย็นเบียร์น้อยหอยน้อยเดี๋ยวอันนี้กดไลค์เพจตรงไหนยังไงอ่ะ
5: กดไลค์เพจพิมพ์คำว่าโฟบุตะคาเฟ่รับเช็คกล้วยหอมฟรี1 ชิ้นครับผม
0: อ๋อกด1 คนได้1 อัน

0: ครับผมต่อ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเมนูอ่ะ
2: เฮ้ยกดเร็วกดเร็วกดเร็วกดกดกดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่1 2 3 4 5 6 7 8นี่ทีมงาน
1: เอากี่คน
2: เอาไป
0: เชิญครับเชิญครับผม
2: เสิร์ฟมาน่าทานมากแต่ว่าระหว่างที่เราทานเนี่ยขอพูดคุยกับคุณหมอไปด้วยดีกว่าคุณหมอครับเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องระวังอะไรไหมเกี่ยวกับโรคหูเสื่อมนะฮะควรทานอะไรหรือไม่ควรทานอะไร
3: จริงๆแล้วที่ต้องระวังนิดนึงก็คือกลุ่มของพวกอาหารเค็มค่ะเค็มไหมคะวอหรือว่าเป็นรสอร่อยคะ
2: เพิ่งจิ้มเลย
3: รสอร่อย
2: เค็มมากไม่ได
3: ้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นพวกอาหารเค็มหรือว่ากลุ่มที่มีพวกโซเดียมเยอะๆค่ะพวกนี้มันอาจจะทําให้เกิดโรคน้ําในหูไม่เท่ากันได้เกลือเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ําแล้วมันก็จะทําให้ตัวท่อน้ําในหูชั้นในเนี่ยเกิดการบ่งพองซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกี่ยวกับการได้ยินเส้นประสาทหูเสียโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ความถี่ต่ําๆได้เนี่ยบางคนไม่รู้ค่ะว่าอาหารเค็มเนี่ยอาจจะส่งผลตรงนี้ได้ด้วย
2: คุณหมอครับแล้วเราต้องระวังอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลือกับน้ําปลา
3: อุ๊ยจริงๆน้ำปลามันก็คือมีเกลือไงคะแต่ว่าสมัยนี้มันจะมีน้ำปลาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมนะแต่จริงๆแล้วโซเดียมอะค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในอาหารเค็มด้วยนะคะอย่างเช่นพวกที่เขาทำขนมปังฟู
2: ๆ
3: มันไม่เค็มใช่ไหมคะแต่มันมีโซเดียมที่เอาไว้ใช้ทำพวกฟูๆอันนี้ต้องระวังนิดนึง
2: ตัวสลัดที่อาวอจะทานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกถั่วแดงมีงามีข้าวซ้อมมือข้าวอะไรเงี้ยพวกนี้วิตามิน B1 เขาจะเยอะมากเขาเข้าไปช่วยรักษาไหม
3: จริงๆแล้วถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยตัววิตามิน B1 อะค่ะมันจะเกี่ยวกับการระบบของเส้นประสาททั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่ากินแล้วจะช่วยไม่ให้หูเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลเสียต่อโรคอื่นได้อย่างเช่นเรากินเยอะเราอ้วนอะไรอย่างนี้
4: เราไม่อ้วนเพราะเราไม่เพียงพอเราก็ต้องกิน
3: กินเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่เคยกลัวอะไรเลยไม่เคยเมื่อกี้ดูสิดูสิคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
3: หูยังไงคะวอ
5: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินเขาพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
3: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันนี้ต้องระวัง
6: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: รุ่นใหญ่พา
1: ซ่าย
2: ังอยู่กับเรื่องราวของปัญหาการได้ยินพร้อมกับอวจิรวัตรแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราที่ต้องทำงานเป็นนักพากย์และต้องใช้หูทำงานพิเศษมามากกว่า30ปีเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าอวเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการได้ยินบ้างหรือเปล่า
3: อาคือมีปัญหาเกี่ยวกับหูใช่ไหม
4: ใช่
1: หูยังไงคะอว
4: เขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันเหมือนบางครั้งเวลาเราได้ยินพอพูดไปเนี่ยมันได้ยินไม่ครบประโยค
1: ถ้ากรณีที่ได้ยินแต่ว่าจับใจความไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดอันเนี้ยต้องระวังจริงๆแล้วก็คือต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเวลาที่การได้ยินที่ไม่ดีค่ะอาจจะเป็นปัญหาจากหูชั้นนอกได้อย่างเช่นขี้หูอุดตันเวลาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราแคะขี้หูเยอะๆแล้วเรานึกว่าขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะ
3: มันเข้าไปอีก
1: ปรากฏว่ามันถูกดันเข้าไปทำให้ขี้หูอุดตันก็จะทำให้หูอื้อได้เหมือนกันหรือว่าเป็นปัญหาที่หูชั้นกลางก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหวัดแล้วเป็นหูนี่แหละก็จะการได้ยินลดลงเหมือนกันหรือว่าการได้ยินที่เป็นปัญหาจากหูชั้นในก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะ
4: ๆเช่นก๊อฟ
3: รีบโยนเลยรีบโยนเลยผมขอถามถึงปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันเลยดีกว่าติดหูฟังกันมากเลยนะ
1: ที่เราฟังเพลงดังๆ
3: มีผลไหมเนี่ย
5: คิดว่ามีนะคะส่วนตัวมีแน่นอน
6: ฟังเป็นเวลานานดังๆมากเนี่ยจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน
7: เพราะมันมีเสียงอยู่ที่หูเราตลอดเวลานานๆใช้โดยการใช้หูฟังนะครับ
1: แน่นอนเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงถ้ามันยิ่งดังมากยิ่งไม่ดีถ้าระยะเวลาที่ได้รับนานมากก็ยิ่งไม่ดีหรือถ้าเป็นแบบตุ้มเดียวก็เสียได้เหมือนกันอย่างเช่นระเบิดมาตุ้มอย่างเงี้ยค่ะดับได้เหมือนกัน
4: เราก็รู้ตัวเรานะอย่างสมมติว่าเราเวลาพากหนังลงเสียงอะไรพวกนี้นะเราจะมีความรู้สึกว่าหูฟังอ่ะเวลาเราเสียบมาปั๊บถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนน้อยอ่ะแล้วเราจะต้องพากไปตามเสียงที่เราได้ยินในหูบางวันไม่ได้ยินเลยต้องบิดจนกระทั่งเกือบสุดอ่ะกว่าจะได้ยิน
3: มันเสื่อมชั่วคราวได้ไหม
1: เป็นได้ค่ะเป็นได้
3: ก็เลยเกิดจากอะไร
1: สมมติไปฟังคอนเสิร์ตมาเนี้ยปุ๊บแล้วแบบว่ามันเสียชั่วคราวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นในได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นเสียฉับพลันก็มีค่ะพวกที่เสียฉับพลันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปรักษาเร็วๆได้รับยาเร็วๆมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได
3: ้ไอ้คุณหมอครับแล้วอาการของไอ้โรคหูเสื่อมเนี่ยน
1: ะ
3: จุดสังเกต
1: เราจะรู้ได้ยังไงใช่ป่ะคะ

0: เบื้องต้นเลยก็คือสมมติว่าเราพูดกระซิบพูดเบาๆเราไม่ค่อยได้ยินคนปกติเนี่ยเวลาเราพูดกระซิบเบาๆเนี่ยค่ะมันจะต้องได้ยินใช่ป่ะคะแต่ถ้ากระซิบเบาๆไม่ค่อยได้ยิน
1: ยังไงนะหมอในลองกระซิบด้วยฮะในลอง
0: แบบได้ยินไหมคะ
1: อะไรนะ
0: ได้ย
1: ิน
0: เลยอ
1: ะไรนะหมอเลยนะ
0: ต้องแมวหมอพูดละค่ะแบบนี้เป็นต้นเบาๆแล้วไม่ค่อยได้ยิน
1: อันนี้แสดงว่าเริ่มเป็นแล้ว
0: อาจจะเริ่มเป็นแล้วบางคนเนี่ยค่ะได้ยินเสียงจิ้งหรีดมาด้วยแบบในหูเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้
1: เป็นอะไรอ่ะ
0: มักจะเป็นลักษณะอย่างนึงเหมือนกันของเส้นประสาทหูเสื่อมได
1: ้เฮ้ยผมเคยเป็น
0: เนี่ยค่ะ
1: มันจะว
0: ี๊ใช่ประมาณนี้ค่ะ
1: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
0: เขาเรียกว่าเสียงในหูซึ่งมักจะเกิดจากภาวะที่เริ่มมีเส้นประสาทหูเสื่อมหรือว่ามีเส้นประสาทหูเสื่อมก็จะเป็นได้ค่ะอันนี้ลองคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครมีเสียงจิ้งหรีดในหูไหม
2: โดนเมียตบ
0: โดนเมียตบบ้องหัวค่ะอันนั้นอาจจะเป็นเจ้าหูทะลุอ่ะ
1: เราก็วิเคราะห์ตรงไป
0: อันนี้ทะลุหรือยังคะพี่กอ
1: แล้วถ้าหากว่าเริ่มเป็นแล้วควรจะประพฤติตัวยังไงครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องทำงานตรงนั้นทำยังไงดีก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันค่ะอย่างเช่นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูมันก็จะทำให้วอลลุ่มที่เราได้ยินเนี่ยลดลง
3: พักเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินสักแป๊บเพราะที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักกันนั่นก็คือบุ้งวังโคลนเป็นตลาดขนาดย่อมๆที่ชาวบ้านชาวสวนเขามักจะนำของกินรวมไปถึงผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาวางขายกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: น
0: ี่ๆๆอัน
1: นี้ชื่อว่าร้าน
2: คนละยำ
1: อ
2: ้
1: าวยำเลย
0: คนละยำ
1: มีชื่ออะไร
2: เงาวรัตสุขสบาย
1: สุขสบายก็ไม่น่าจะมาขายของนอนอยู่บ้าน
2: ขายทำไมอ่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากครับ
0: แล้วอันนี้อะไรอะคะ
1: อันนี้ของร้านพี่เหรอ
0: ค่ะของผม
1: อันนี้คือตัวแป้งใช้อะไรบ้างครับ
4: แป้งมีมะพร้าวแล้วก็มีงาดำ
1: น้ำตรงน้ำตาลมีไหม
4: น้ำตาลใสเล็กน้อย
1: หมอครับอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องเจอคนเยอะเจอผู้คนหลากหลายต้องคอยระวังอะไรไหมเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องไปเจอกับโรคหูเสื่อมเนี่ย
0: คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเสียงดังมากๆจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: มาขอชิมหน่อยขอชิมหน่อย
0: กับระวังร้อนนะคะหนูว่าร้อนแม่หนู
1: บ
0: ูร้อนเพราะว่าร้อน
1: เรามาเอางี้ระหว่างที่รอ
0: พักไว้ก่อนไหม
2: ร้อนมาก
1: โอ้โหอวอ
0: โอ้โหอวอระวังลิ้นร่วงนะห
2: ิ
0: วอะค
2: ะอร่อยมาก
1: เดี๋ยวหูเสื่อมมันร้อน
0: อร่อย
1: ควันจะออกหูมาต่ออีกร้านนึงนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นพันอะไร
5: บอนทองค
1: ่
5: ะ
1: ว
2: ้าว
5: ตอนนี้มันยังไม่สุกแต่เราจะมีอย่างอื่นให้ชิมก่อน
1: อะไรครับแหมชิมมันหมายถึงฟรีอยู่แล้วผมก็เอา
5: อันนี้เป็นกระท้อน3รส
0: ขอบคุณครับ
1: เขาให้เราชิมเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือไหนๆก็ให้ชิมแล้วด้วยเนาะอ่ะผมชิมนิดเดียวแล้วกันอ่ะกูตายแล้ว
5: ได้เยอะๆก็ได้ค่ะ
2: อร่อย
1: รสชาติจะไม่ชัดเจนเลยให้ฝ่าขึ้นรสหน่อยแม่อยู่เท่าไหร
5: ่56
1: อย่างนี้ถือว่าใกล้เสี่ยงกับโรคหูเสื่อมนะ
0: ยิ่งอายุเยอะก็มีปัจจัยที่จะเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีระมัดระวังพวกโรคประจำตัวโรคเส้นเลือดดีๆหรือว่าไม่ได้ยินเสียงดังๆบ่อยๆจริงๆก็สามารถที่จะดูแลเส้นประสาทหูได้ยืนนาน
1: นี่เลยนี่เลยสลัดสวัสดีครับทำไมถึงมาขายสลัด
6: เราปลูกเองเลยคร
1: ับ ดีจังเลยแล้วก็เด็ดมาสดทุกวันเลย
6: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันรสชาติมันยังไงนะ
2: มันยังไงอ่ะมันต้องลองอ่ะ
1: แย่จังเลยอ่ะเข้าใจอะไรยาก
2: มาก
1: ขออนุญาตแล้วพี่นะ
6: ได้ค่ะ
1: น้ำจิ้มดีมาก
6: ติดคอไหมคะเชิญทานน้ำอันนี้ได้นะ
2: ตายนึกว่าจะไม่ชวน
1: เกรงใจจังเลย
2: อันนี้น้ำอะไรครับ
6: น้ำมะเฟืองค
2: ่
6: ะ
2: มะเฟืองเหมาะกับสุภาพสตรี
1: โอ้ดี
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้คืออะไรครับ
6: สามเกลือ
2: สามเกลือก็มีกระเจี๊ยบ
6: มีกระเจี๊ยบมีมะตูมแล้วก็
1: พุทราป่ะ
6: พุทราจีน
2: โอ้สามเอาเมาไปเลย
1: ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหม
6: ใส่นิดนึง
1: ใส่นิดเดียวใส่สองสามเม็ด
2: มันจะมีรสออกเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยมากครับ
1: คือได้กลิ่นกระเจี๊ยบแล้วตามมาด้วยพุทราเลยมะตูมมาสุดท้ายเลยนะมาบางๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะอร่อย มั้ยคะการได้ยินดีมั้ยคะช่วงนี
5: ้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
5: จ้ะ
1: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ
5: ะไรเหมือนกันนะใช่มั้ย
3: คุณใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินยังมีของอร่อยๆที่ตลาดชาวบ้านบุ่งวังโคลนจะมีอะไรอีกเดี๋ยวไปชิมกัน
1: มาต่อกันที่ร้านผัดไทยสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ทราบว่าร้านนี้เปิดมานานนี่ครับคุณพี่อันนี้แม่เอ้าโตเรายืนกันเหมือนเราเป็นน้องสาวเขาเลยเนี่ยแหมเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับ
7: ชื่อยุพดีบำเพ็ญค่ะ
1: เดี๋ยวเฮ้ยใครเคลียขโมยข้างหลังหน่อยเว้ยขอเขาทำไม
2: ขอไว้แล้ว
1: อ๋อเหรอแอบมาสั่งไว้ก่อนเหรอ
2: ใช่
1: ทำไมถึงมาขายผัดไทย
7: เป็นเด็กเราเคยตามแม่ไปขายก
1: ็
7: ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทำ
1: แต่ปกติจุดเริ่มต้นมันต้องมีคนชมก่อนเนาะถูกไหมอร่อยจังเลย
7: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่นี่มันเป็นบ้านทำมะเฟืองค่ะมันก็จะมีน้ำซอสมะขามอ่ะเราก็จะมีส่วนผสมของมะเฟืองไปด้วย
1: แล้วนี่คือทำมาจานนึงคิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
7: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
7: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
1: โอ้ดูดิเฮ้ยคือต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติตัวน้ำซอสมะขามเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าพี่ใส่มะเฟืองเข้าไปด้วยใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: เอาไปผสมเหรอ
7: ใช่ค่ะ
1: เอาไปเติมรสชาติอะไรในน้ำซอสมะขามอะ
7: เปรี้ยวค่ะ
1: ความเปรี้ยว
7: ใช่
1: เอาละฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้ถามคุณหมอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหูมีปัญหาอะไรบ้างไหม
7: ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงสตังค์ในกระเป๋าเลยค่ะ
0: เพราะว่าเป็นแบงค์ใช่ไหม
1: ร้านนู้นร้านนู้นก็ดีเชื่อเลย
0: อาจจะไม่ได้ยินเสียงสตางค์แต่จะเป็นเสียงแบงค์ค่ะไม่ต้องมีเสียงก็ได้
1: หมอขอบคุณไปเลย
0: ขอบคุณนะคะผัดไทยอร่อยมากค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อแล้ว
1: เร็วตรงนี้ถ่ายอีกเยอะ
2: เมื่อกี้ที่สั่งไว้จานนึงไม่จ่ายนะ ไปแล
1: ้วอุ้ยตายคุณแม่สวัสดี
8: สวัสดีครับ
1: อุ้ยตายปอกเปลือกอยู่เหรอมาผมปอกเองแม่นั่งไปสบายๆอ่ะแม่คุยกับคุณหมอกับอวแม่คุยเลยแม่มีปัญหาเรื่องหูเสื่อมป่ะ
0: ได้ยินดีมั้ยคะการได้ยินดีมั้ยคะช่วงน
5: ี้ไม่ค่อยดีตอนนี
1: ้เดี๋ยวก่อนแม่เช็คก่อนว่าได้ยินจริงหรือเปล่าผมจะพูดแล้วนะ
5: จ้ะ
1: แม่สระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ อ
5: ะไรเหมือนกันนะใช่ม
1: ั้ยรอเล่นคุณแม่ปรึกษาได้เลยครับมีปัญหาเรื่องการได้ยินในแนวไหน
5: บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าเขากระซิบมากถ้ากระซิบปั่นนี้ได้ยิน
0: โอ้ถ้าเราใส่แบบพี่กอล์ฟอย่างนี้ได้ยินใช่ป่ะ
5: ค่ะ
1: มีชัดเลยนะคุณหมอครับอย่างนี้คุณแม่ต้องเริ่มระวังตัวยังไงละไม่ให้หูมันเสื่อม
0: คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยข้ามถนนถ้าเราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุถ้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินเนี่ยเป็นจากอะไรกันแน่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าขอบคุณนะคะ
5: ตอนนี้ส้มโอออกช่อแล้วออกดอกแล้วแล้วก็คือเราใส่ปุ๋ยไปอีกตัวนึงมันจะเปลี่ยนรสธรรมดาจะหวาน
1: เดี๋ยวก่อนแม่อันนี้คือแม่ปลูกเองใช่ไหม
5: ปลูกเอง
1: พาไปดูได้ไหม
5: ได้
3: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถไปเดินท่องเที่ยวชมสวนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้ครับหรือใครอยากจะซื้อผลไม้สดๆจากต้นติดไม้ติดมือกับบ้านก็ได้เช่นกันที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่นี่เขาปลูกกันแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยครับ
1: แม่ลงเองทุกต้นป่ะ
5: ค่ะ
0: โอ้ขยันแข็งแรงมากเลยอะค่ะ
5: ทุกอย่างทุกต้น
1: เก่งจังเลยอยู่ตรงไหนอะแม่
5: เนี่ยต้นเนี้ย
2: ไม่เว้นทางเดินไว้เลยเหรอ
1: ให้เดิน
2: โอ้โห
1: ลุยๆเอาไหนแม่ไหน
5: อ
1: ัน
5: นี้จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ
2: เอาละเดี๋ยวนะ
0: พี่ก๊อฟเตรียม
2: 2 3โอ้โหรับได้แม่นมาก
0: เก่งมากโ
2: อ้อ่ะเดี๋ยวผมยื่นให้นั่นไง
1: อุ้ย
2: นั่นไง
1: คู่เลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
3: เดินเหนื่อยๆมาดื่มน้ำให้ชื่นใจคุยเรื่องปัญหาการได้ยินกันต่ออีกสักหน่อย
1: คุณหมอฮะเรามาคุยเรื่องไอ้โรคหูเสื่อมกันต่อเมื่อถึงวันหนึ่งผมเห็นคนเขาจะพูดกันเสมอว่
0: า
1: พอแก่ปุ๊บอะหูตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอหรอ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเส้นประสาทหู

0: มันก็มีโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นเรื่อย
1: ๆหมอพูดดีอายุเยอะขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็แก
2: ่โอ้โหน้องนั่งได้ทำใจก็คือมีโอกาสแต่บางคนไม่เป็นก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามีเจอปัจจัยเสี่ยงเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยโหดูแลหูดีมากเลย

0: มีมาด้วยอย่างเงี้ยมันต้องถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงจะต้องใส่อ
1: ่
0: ะ
1: อันเนี้ยค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเครื่องขยายเสียงเนี้ยนะคะ
0: เหมือนนี่แม่หมอขออนุญาตไอ้ที่เหมือนเวลาคุณหมอตรวจแล้วฟังหัวจงหัวใจอย่างไรบ้าง
1: หลักการอาจจะคล้ายๆกันอันนั้นก็คือเหมือนให้มันดังขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือกรณีที่คนที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมที่เกินกว่า40เดซิเบลสองข้างเป็นอย่างน้อย
0: ขออนุญาตครับก่อนที่จะข้ามอันนี้ไปปกติหูคนเราควรจะรับแค่กี่เดซิเบล
1: ปกติแล้วเนี่ยเสียงที่ไม่น่าจะเกิน25เดซิเบลก็น่าจะต้องได้ยินแหละแต่ว่าคนที่เริ่มหูไม่ดีคือต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงจะเริ่มได้ยิน
0: โอ้โหอันนี้คือถ้า40ปุ๊บใช้เลย
1: ถ้า40
0: ถือว่าไม่ได้ยินแล้ว
1: เกินขึ้นไปเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ในการใส่ค่ะแต่ว่าถามว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงที่มันได้ยินมาจากอันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนธรรมชาติมาก
0: แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ
1: าจจะรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อ๋อเพราะมันเข้ามาทุกเสียง
1: สมมติว่าเราใส่ข้างหนึ่งใช่ป่ะคะข้างหนึ่งเป็นธรรมชาติข้างหนึ่งเหมือนเป็นเสียงที่ผ่านเครื่องมาบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็รำคาญอะไรอย่าง
0: นี้แต่ว่า
2: โอ๊ยโอ๊ยพูดเบาๆดิ
3: มันเพิ่มขึ้นเลยเหรอ
0: รู้สึกไวมากเลย
1: เดี๋ยวนะคะอันนี้เครื่องปลอมนะคะ
0: ไม่ไว้หน้าก
3: ันไม่ไว้หน้ากันเลย
0: ดูสิแล้วเครื่องนึงเนี่ยใช้ได้นานไหมครับ
1: ใช้ได้นานค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมีหลายอย่างด้วยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่อันเนี้ยคุณหมอเขาก็จะดูว่าคนไข้คนนี้มันเสียที่เดซิเบลตรงไหนความถี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาฟิตให้พอดีแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะอันนี้เป็นแบบคล้องใช่ป่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วมันเหมือนคนแบบว่าพิการหรืออะไรนี้ไม่ชอบเลยก็จะมีแบบอื่นนะ
0: ยังไงครับ
1: เตรียมมาด้วยค่ะ
0: ก็คือใส่เข้าไปพอเราอุดไปในหูว่าสมมตินี่เป็นหูนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเอ็นอยู่เอ็นเนี้ยเอาไว้ดึงเข้าดึงออกถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ในหูไปเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาการได้ยินข้างเดียวก็มีนะคะซึ่งมันจะอันตรายตอนไหนก็คือเวลาที่แบบว่าข้ามถนนอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่ารถมาอีกข้างนึงแต่เราได้ยินข้างนี้อย่างเงี้ยอันตรายอันนี้ต้องระวัง
0: คุณหมอครับหูเสื่อมก็คือหูเสื่อมแล้วหูหนวกหูตึงเกี่ยวกับหูเสื่อมไหม
1: เพราะว่าหูหนวกกับหูตึงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับว่าระดับความหนักมันต่างกันอย่างหูหนวกค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นระดับการได้ยินที่เสียที่เดซิเบลเยอะๆเลยบางคนเขาก็จะตัดที่ตัวเลขสัก90ขึ้นไปแต่ว่าหูตึงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเริ่มเป็นอาจจะเริ่มจากเกิน25ขึ้นไปเขาก็จะเริ่มเรียกว่าหูตึงแล้วแต่ว่าในเลเวลที่หนักๆๆเขาก็จะเรียกหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเ
1: ห
0: รอ
1: เหมือนแบบเปิดแอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ตามเลเวลอะไรอย่าง
3: เงี้ยแล้วเขาเรียกคนแก่ว่าหูตึงหูตึงนี่คือแก่แล้ว
1: แต่จริงๆแล้วคำว่าหูตึง
0: เทียบหรือเปล่า
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นจากคนแก่นะคะอายุน้อยๆแต่ว่ามีปัญหาหูตึงก็ได้เหมือนกัน
3: แล้วถ้าหูตึงเนี่ยเขาจะพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหม
1: โดยกลไกก็คือตัวเนื่องจากตัวเขาไม่ได้ยินเสียง
3: เขาก็เลยต้องเป่งเสียงออกมาให้
1: เขาก็เลยพูดเสียงดังขึ้นโดยกลไกก็คือลักษณะประมาณนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าหูเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถจะดูแลได้ด้วยตัวเราเองถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันป้องกันได้ก็คือหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังค่ะ
0: โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วคือจะให้ดีเราควรจะไปเช็คคุณหมอหูคอจมูกสักปีละครั้งถูกต้องไหม
1: ก็ดีเลยค่ะหรือว่าเวลาที่มีอาการก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการได้ยินที่ลดลงเนี่ยมันเป็นได้จากหลายส่วนอาจจะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในบางอย่างเนี่ยรักษาหายได้แล้วก็แค่มาให้คุณหมอดูบางอย่างอาจจะรักษายากหน่อย
0: ไปกินละ
2: กินก่อน
3: โหนี่เขาบอกอร่อยอ่ะลองดู
0: ต้องมาถามหน่อยนะครับว่าวันนี้อวคุณหมอเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
3: มีความสุขครับมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างนึงได้กินอาหารอินทรีย
0: ์
3: อย่างเช่นผักเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือปลูกแบบออร์แกนิก
0: คุณหมอครับจริงๆแล้วคือผู้สูงวัยเนี่ยเขาบอกว่าควรจะแบ่งเวลาออกมาท่องเที่ยวบ้างใช่มั้ย
1: โอ้จริงค่ะเป็นการที่คลายเครียดด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจิตใจหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พูดคุยหรือว่ามีการระบายอะไรความเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะคะพี่ก๊อฟ
3: ก็ดีครับด
0: ีจ้ะผมกล่าวไว้ว่าเวลาที่เรามาทํากิจกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเพราะว่ามันพักผ่อนทั้งสมองมันไม่ต้องกังวลอากาศมันก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอยู่กับบ้านอยู่กับในเมืองมันก็จะแบบกังวลออกมาว่าที่เราวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอวแล้วคุณหมอขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครั้งหน้ามาดูกันนะฮะว่าผมจะพาไปซ่ากันที่ไหนนะครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ไทยพาซ่า

0: คิดว่า3คนแบ่งกันพอเหรอครับ
1: ว่าจะเลี้ยงทั้งกองเลย
0: จริงไหมเนี่ยพูดเองนะ
2: สวยแล้วยังใจดีนะคะเนี่ย
0: ทำไมหน้าเจือนๆวะ
3: บอกว่าจานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: นะ
2: พี่ดูเล่นมุกเล่นมุก
0: อ่ะ5 4 3 2เฮ้ยพูดเองนะบ้าบอเลี้ยงทุกคนคนละจานเหรอ
1: จริงค่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ใจดีอ่ะ
1: ก็ชื่อยุพดีไงค่ะ
0: เออหมดละมุกของเราทางพี่นาเตรียมกันเป็นวัน
4: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา
1: จานเดียวเลี้ยงทั้งกอง
0: เอ้า
2: เอ้า
0: เอ้า
1: เอามา
0: เปลี่ยนใจแล้วเหรอโอ้โหบ้าบอไม่ใจดีอ่ะโอ้โหเลี้ยงคนละจานเลยเหรอ
1: ค่ะจานเดียวเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะ
0: ดูดิ
4: เฮ้ย
5: คุณใหญ่พาซ่า
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

วัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าๆอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดนึงจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3-5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอออกไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อนะคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่แต่ทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊คมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหผลไม้ธัญพืช รู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮลวีทครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮลวีทนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮลวีทจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวี กีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดี
2: มากกว่า
1: เพื่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค
2: ่ะแล้วก็ท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นนะคุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับแล้วครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมันขนาดนี้
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี้
1: ต้นอ้อเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเหงาจังเลยอยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
2: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่อง
2: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
3: ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
3: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
2: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
3: ชอบ
2: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
2: ่
3: ะ
2: เนยถั่วกับชีสสองอันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่างๆ
2: ครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบ
1: รสชาติอร่อย
2: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: คือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
2: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะ
2: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
2: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ด้วยคะใส่เยอะไหมคะ
2: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วยนั้นเลยเพราะอย่างต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสักสองถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
2: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของเขม่าใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้

0: มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นตั๋วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปเพราะเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
0: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับลองปิด
1: อันนี้คือได้แล้วเหรอคะ
0: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วอีกสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้นะ
1: ค่ะ
0: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
0: ่
1: เยอะก็ได้
0: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยเขาเป็นอาจจะพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเล
0: ยมีเม็ดแมงลักด้วยมีลูกเดือย
1: มีบุญ
0: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
0: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับข้นพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
2: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
2: ยังอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยหมดเลยงั้นถั่ว
1: หมดเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับละครับน่าจะได้แล้วฮะ
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
0: ครับง่ายมาก
1: ง่ายไหมคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
0: เทลงในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึง
1: ให้เห็นความน่าทานนี่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
0: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
0: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
0: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆใช่ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบูรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
0: นี
1: ่ไม่ต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไง
0: น้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
0: แ
1: ยมเนี่ยที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
0: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
0: เป็นไง
1: หลายๆยังไงคะ
0: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้น
0: มีความมันเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
0: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หวังก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลี้ยงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่หน่องทาน
0: นะพี่หน่องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่หน่องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้าทำด้วยกัน
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึงนะคะ
0: เสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
2: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
0: งั้นนิดหน่อยเยาะนิดนึงราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่อให้ คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
0: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กีวีโอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
0: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้กีวีกับถั่วนะครับวางลงไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
2: มันจะไหล
0: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
2: โหดูดีเชีย
1: ดูดีเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วมันของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
0: ก็จะได้เป็นแซนด์วิชนี
1: ่ดูหน้าตาดูหน้าตานิดนึงเป็นแซนด์วิช
0: ประมาณนี้ก็ได
1: ้โอ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
1: ่ใหญ่ไป
0: อ๋อใหญ่ใหญ่ไปนะ
1: ใช
0: ่สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
2: อร่อยไม่เลวทีเดียว
0: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวน้อต้นน้อขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันนอเล่นค่ะ
0: เอาปิดโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
2: ้กี่วันคะ
0: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆ อยู่ในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
2: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: และเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
0: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: กินด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้
0: ใส่ปิ่นโตไปใช่แบบไหนแรกก็ใส่ปิ่นโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่นะคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับไม่ง่ายเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยัง

เดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาดก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้และเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ 10,000 หรือ 15,000 ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปวัดไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทนึงก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะสาเหตุเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไงคะ
1: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วง

0: หรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
1: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นแล้วนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
0: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
1: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: การใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
1: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
0: การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
1: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
0: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
1: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
1: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
0: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้
1: ผม
0: มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
1: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
0: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
1: ั่
0: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
1: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
0: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
1: 8ชั่วโมง
0: 7-8
1: ชั่วโมงนะคะ
0: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
1: ค
0: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
1: แต่วันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อู๋ค่ะ
1: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่างไร
1: ผมร่วงเป็นหย่อมๆพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบบริเวณที่หย่อมผมร่วงนะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมชชีพจร
1: แล้วนี่คือเราสามารถที่
0: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชีและเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เกิดจากเลือดพร่องนะคะ
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: แล้วต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอะนะคะ
1: อันนี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
0: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็ใช้ประมาณชุ่นหนึ่งหนึ่งนิ้ว
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะๆเอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
1: ที่ร่วง
0: ใช่
1: คือเคาะเพื่ออะไรคะ
0: เป็นการกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
1: ไม่เพียงพอ
0: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้องช่วย
1: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: มึนหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจื่อหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดง
1: ๆ
0: หวานหวานหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
1: ซุปยาจีนนะต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
0: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
0: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
1: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหมอ
0: ค่ะโอเคค่ะ
1: แล้วมีเลือกเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
0: ไม
1: ่เคยเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงอย่างนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างนี้แก้ผมร่วงเขาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
0: ทีเราก็จับบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาค่ะ
1: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
1: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุ่นครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
1: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
0: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
1: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีไหมเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
0: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับ เลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
1: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็น

0: มันเหมือนเป็นอุปกรณ
1: ์
0: ค
1: ือ
0: นอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยก
1: ็
0: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
1: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
0: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดหนึ่งที่เราปวด
1: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
0: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่ที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
1: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็จะปลอดภัยกว่า
0: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอกนะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
1: ใช่
0: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูปนี้ยังไงให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นนี่ละว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีแล้วแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ว่ายมานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าว่ายอยู่แล้วตัวนี
2: ้
3: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไห
2: ม
3: ไม
2: ่รู้ละ
3: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก้าวสีองศาเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยนะ
2: ดูที่ครีบนะครีบจะตั้งขึ้น
3: เนี่ยเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู
2: ่
3: พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่อง

0: าเวลาเลือกต้องปลาที่ดูเงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคือเอานิ้วจิ้มมัน
1: ค่ะจิ้มแล้วต้องเป็นลักษณะ
0: ไหนคะไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามันบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
1: แสดงว่
0: ามันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นอกจากดูสีดูลายดูกลิ่นแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
1: ดมกลิ่น
0: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
1: หมูนี่สีต้องเป็นยังไงคะ
0: สีต้องเป็นอย่างนี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะคะ
0: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้ออย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกนะฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดนี่กรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็ใช่งานสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ำแต่บางคนเขาก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกน
1: ะ
0: ระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เขาทำเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทำเองนะเพราะเราทำแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดูมาก
1: ลับ
0: ยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออกนี่ไม่มี
1: นะ
0: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเขาจะต้มซาแซ่3อย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้อีกแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทําไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทําเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทําเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นพอได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่นะ
1: ค่ะ
0: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงน
0: ี้นะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยนี่ครับแข็งไหม
1: แข็ง
0: อันนี้คว้างหมาร้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืดอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะ
1: อันนี้เป็นเทคนิค
0: เนื้อไก่เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้ไปไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลค่ะไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้ม
1: ส้มค่ะส้ม
0: ส้มหมดเลยครับ
1: ค่ะ
0: ส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิน

0: ิงเฉิงสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการได้เป็นอาชีพดีฮะครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว
1: จะสำเร็จ
0: ไหว้สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่อ
1: ันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอั่งเปา
0: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอั่งเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
1: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให้
0: อ
1: ั
0: ่งเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวชายว่านซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอั่งเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็ต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับปะรดเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสมันตาสับปะรดมีเป็นร้อยๆตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุบูโบหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีนี่แปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครเนี่ยทำให้กล้วยแพงมากๆเลย
1: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
0: นี่อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
1: ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้กล้วยเสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำละเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนเหมือนเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้ตรงใจต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มก็เช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
1: ะ
0: สองแข็งๆยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยสีตึงๆแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
0: ทีนี้ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษนะยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านน
1: ะ
0: ตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพานิทนน
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาด3ย่านน
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้
1: นะคะทูบค่ะ
0: ทูบนี่สำคัญมากๆเลยนะ
1: เห็นชอบปักกันในอาหาร
0: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
1: เป็นอันตราย
0: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาสติกมาทาน
1: ะ
0: ไอเราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอะแล้วมาจุ่มน้ำมันทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
1: ต้องระวังนะคะ
0: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวด3จบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอด เยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้

0: ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
1: ้
0: ก็เราก็ควรจะหักธูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำธูปขายนะ1การทำธูปนี้ใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยน
1: ะ
0: แล้วก็2คือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำธูปแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำธูปเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำธูปสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ธูปสั้นๆกันดีไหมครับ
1: ดี
0: ไหมด
1: ี
0: ไหมเอาสั้นมาเอาธูปยาวแล้วนะเอาธูปสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตุ๊จีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขภะละนะเงินทองไหลมาเทมาบวงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยต่างๆขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้าง

0: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่ออ้อโหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
0: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วไม่หยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
0: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะ

ทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอจะทำให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันหนึ่งนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาอาจจะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทางเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออนี่มันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยวะเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะถามให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อยๆได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายก็รู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะงั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ย

เราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่สองก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าใจว่าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์มาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆ เนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะ

ลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูกสาว18มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการตัดสินใจที่จะฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันมาอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาอาจจะทำรายงานเขาอาจจะพกเพราะโรงเรียนแจกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะเพราะว่ามันจริงๆการห้ามตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาแบบฟังมันได้จริงๆแต่ว่าเราควรจะชวนลูกคิดนะคะว่าเขามองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะในวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขามองด้วยคำว่าพร้อมของเขาแบบไหนนะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะว่าจริงๆการที่เขาตัดสินใจที่จะพกถุงยางนะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้

ิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเออเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขาจะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกแล้วเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าแม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆเพื่อจะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผล

ฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทักษะคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่เนที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำนี่คือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมีย ซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เรา อนาคตของเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้านั้นในจะมาก่อนไม่มีใครรับรองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีๆ อะไรก็สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางทีเนี่ยไม่ครบไม่มีแก่มีเกิดเจ็บตายผ่านตัวแก่ไปเลยก็มี จริงในยุคนี้ที่ว่ายุคที่เรามีบุญกันมากถ้าเทียบกับในอดีต หนึ่งในอดีตเด็กจะ เสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบ2ขวบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและหลังคลอดก็จะมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ราชาอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากถึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40 50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงคราม ยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอ้กีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซีย
ฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้โหแต่เราอ่านประวัติศาสตร์ได้รู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรดังนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า เวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4ขวบ5ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่วันนี้อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลานั่นแหละของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจนเวลาให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายาม เห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้กังสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเรามันก็มีสมมุติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำไว้อย่างดีเพราะนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกมุ่นถึงขนาดนั้นหายใจเข้าหายใจออกเอผูกที่
สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มาอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงหลงเพราะว่าขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบ เหมือนกับนั่งขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าผูกภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอารยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มีการจัดคอร์สเจริญสติมีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยายอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธหน้าอาตมาจะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกันที่แรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันไปเอาไปมองของเก่าในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้อง ขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดนะบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิดเหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนบางเหตุกับปัจจัยเช่นก็เห็น
เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับ

ถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้มันก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่ยังมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมแต่คนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนำเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนแต่เราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธเนี่ยถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายแล้วจะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์บอกว่ากิเลสจะดับทุกข์จะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะตัวอาการของกายมันง่ายกว่าของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกข์จริงเนาะมันไม่ดีเลยอันนี้นิพพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันมันไม่สบายกิเลสทั้งทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลส
แต่ในเบื้องต้นก็ขอย้ำ

0: just to come back to the present moment and look at the sensations in your body from the head to the feet. And you'll see that every defilement, every kilesa has its own pattern, its own distinctive pattern of sensation in your body. And if you can just breathe and watch that pattern and allow it to pass away, this will be very effective. But while it's still present, also notice that it doesn't feel so good. And this is how we develop this, we call disenchantment or nipita. We see, yes, our suffering arises because of defilement, and this defilement is unpleasant, and it doesn't need to arise. It's something we make ourselves. So learning to keep coming back to the real world of your body and your mind, so not get too caught up in all the individual stories and dramas that we create from day to day. Okay, so that's the end of the talk this morning.
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2.7 ล้านแสนบาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4.2 ล้านแสนบาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านแสนบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

0: คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้กรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจ จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับ อยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8 ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรอง

กองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด -19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งเย็นให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งกระดูดต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

โคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปาตัดดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประ

อาการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสารณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสารณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สาม
ข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่สองหมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั่นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปานาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดี
ใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปฉ้อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเ

คำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและสี่ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัตไม่ประกอบด้วยธรรมทั้งสี่ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: มันภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาศเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาศเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นน่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลมันเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดัง

นอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นก็หลายแต่หลายคนได้กันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักษออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจะบอกเลยว่าจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

0: ประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี้
0: ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรต่ออะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนมีความมั่นใจมีลีลาเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปอ่ะไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนเนี้ยนะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมา

0: การชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาศเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมขวัญ
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาศรุ่นเก่าสู่นักลีลาศรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาศวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาศแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาศหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาศทั้งนั้นหัดลีลาศเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาศวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้หนึ่งลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาศไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วไป
3: คนที่จะเต้นลีลาศได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาศต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาศแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างนักเต้นลีลาศมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
6: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: ค ือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

0: ดาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
1: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลา
0: ศแรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันนึงคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1 2 3 4 5 6ไป1 2 3 4 5 6 1ยก2 3 4อย่าแยกเยอะ5 6 12 3 4 5 6 2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: นูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลา

0: ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
1: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
2: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมให้ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีนะไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2ก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรดที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคอนะคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆหรือว่าขมแสบๆภายในลำคอ

0: ค่ะ
1: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
0: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
1: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากบ่อยกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
1: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
1: ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน
0: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้น
1: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะมีโอกาสเกิดโรคมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ยยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกซึ่งจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
1: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมนั้นคือเหมือน
0: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่าเนื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วสามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่าก
0: ัน ก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
1: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
0: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็เรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
1: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเรอเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2 อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้น่ะอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอดอาหารนะคะเช่นอาจจะกรดที่มันไหลท้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นบริเวณทางหลอดลมนะคะอาจจะทำให้มีอาการหอบหืดได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นนะซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเรื้อรัง

0: รักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็จะส่งมาปรึกษาเรา
1: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
0: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
1: ซีดหมายถึงผิว
0: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำ
1: ซึ่ง
0: แพทย์ก็จะตรวจโดยการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับการสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาอาจจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นแต่ว่าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคนี้จะมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
0: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่ทานอาหารมากเกินไปนะคะอาหารชนิดของอาหารก็มีส่วนสำคัญนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆนะคะอาหารพวกของทอดนะคะหรือว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวเผ็ดนะคะพวกน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกอาหารพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยบางคนบอกว่ากลางคืนตอนมื้อเย็นเนี่ยทานไม่ได้ทานดึกมากแล้วก็ไปนอนแต่ว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะตอนกลางวันเนี่ยอาจจะทานแล้วก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
1: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทาน
0: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่ามีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดหูรูดมันปิดไม่สนิทนะคะ
1: ค่ะในส่วนของผักผลไม้นอกจากมะเขือเทศจะต้องมีการสังเกตชนิดอื่นอะไรยังไงไหมคะหรือว่าเป็นพิเศษเฉพาะมะเขือเทศ
0: ผักผลไม้ก็คือพวกออกรสเปรี้ยวๆอะค่ะซึ่งมันจะทำให้หูรูดมันย้อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาหารพวกช็อกโกแลตนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงไป
1: ค่ะแล้วหลังจากการรักษาเนี่ยค่ะก็คือนอกจากที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจะต้องมีการทานยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไหมคะ
0: ในเรื่องของยานะคะยาที่ก็คือยาที่ได้ผลดีก็คือยาลดกรดค่ะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าโปรตอนปัมป์อินฮิบิเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นยาที่ลดกรดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทานต่อก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าในรายที่เราเป็นเฉียบพลันเลยเนี่ยการกินยาลดกรดที่เป็นยาน้ำอย่างเช่นพวกแอนตาซิดก็อาจจะช่วยนะหรือแค่กินน้ำเปล่าก็ช่วยนะคะก็คือว่าช่วยทำให้กรดที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยมันลงไปนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าไปลดความเป็นกรดลงนะคะ
1: งั้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าอาหารเราที่เราทานลงไปแล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าตีขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถทานน้ำหรือถ้าไม่หายก็อาจจะเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อทานเองได้หรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วเวลามันเกิดอาการเนี่ยคือเกิดอาการช่วงแค่สั้น
1: ๆ
0: เพียงแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานอันนี้แล้วแต่คนเลยก็คือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆนะคะซึ่งบางทีกว่าจะไปหาร้านขายยาอะไรนี่มันก็อาจจะหายไปละนะแต่ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจะรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็คือภาวะเรื่องกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอาจจะมีอาการที่บางครั้งจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าในโรคบางอย่างเช่นเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องระวัง

0: หรือว่าต้องการแยกโรคว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
1: แล้วการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะคือถ้ารักษาเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะหรือว่ามีโอกาส
0: จริงๆถ้าหายขาดหมายถึงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่หายขาดแต่ว่าถ้าเราสามารถจะควบคุมปัจจัยที่กระตุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีอาการอาจจะเรียกว่าหายได้ในช่วงระยะนึงเปรียบเหมือนกับโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะคือในบางคนเนี่ยมีน้ำตาลผิดปกติเขาอาจจะไม่ต้องการควบคุมด้วยยานะคะอาจจะได้ควบคุมด้วยอาหารแต่ว่านั่นหมายความว่าเขาต้องควบคุมอาหารนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงก็สามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคกรดไหลย้อนนี่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมคะ
0: จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนเองเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีรอยโรคในหลอดอาหารก็คือว่ามีกรดหรือว่ามีสิ่งต่างๆขึ้นไปแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการอันที่สองก็คือว่าเกิดในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งอาจจะอักเสบมากน้อยก็แล้วแต่กรดที่มันขึ้นไปว่าอยู่นานไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนานหรือเป็นระยะนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้มีการตีบนะคะซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งภายในที่สุดนะคะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเจอภาวะเนี่ยน้อยนะคะค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ
1: ซึ่งโรคกรดไหลย้อนนี่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดไหมคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าควบคุมได้นะคะด้วยอย่างที่บอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็คือการผ่าตัดก็คือหลักการก็คือไปพยายามจะปรับก็คือให้หูรูดบริเวณหูรูดเนี่ยมันตึงตัวขึ้นนะคะเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันย้อนขึ้นไปได้ลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือว่ามันเกิดแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้กลืนติดหรือกลืนลำบากได้นะคะ
1: ลักษณะอาการนะคะที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ส่วนมากจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงที่จะบ่งบอกถึงโรคนี้ล่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอาการแสบหน้าอกนะคะก็คือว่าแสบบริเวณยอดอกจนถึงกลางอกหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าแสบขึ้นมาถึงในลำคอนะคะแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับการทานอาหารมักจะเป็นหลังอาหารหรือว่าทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆนะคะหรือว่านอนค่อนข้างเร็วแล้วก็จะรู้สึกว่ามีอาการแสบช่วงกลางคืนนะคะอันนั้นคืออาการจำเพาะของโรคนี
1: ้แล้วถ้าเรามาพูดถึงหลักการทานอาหารที่ครบ5หมู่เนี่ยเราจะต้องซึ่งบางคนทานอาหารแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่สักเท่าไหร่จริงๆแล้ววิธีการเลือกทานอาหารหรือว่าเลือกใช้ชีวิตประจำวันในช่วงการจะทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นจะต้องเป็นลักษณะยังไงอะคะถึงจะเรียกว่าถูกวิธีถูกหลักอนามัย
0: จริงๆแล้วโดยหลักการทั่วไปนะอาหารที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากมันก็จะใกล้เวลาพักของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะลดสัดส่วนลงไปนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ส่วนที่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไขมันกับเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดสัดส่วนของอาหารให้ได้เฉลี่ยให้เหมาะสมก็จะเป็นการที่ลดอาการของเรานี้ปัญหาของผู้ป่วยบางรายก็คือว่าไม่มีเวลาทานอาหารก็คือบางมื้อไม่ทานก็จะไปชดเชยอีกมื้อหนึ่ง
1: ก็
0: ทำให้ทานมากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
1: ถ้าเราทานอาหารนะคะแล้วเกิดง่วงนอนเราควรจะเว้นระยะก่อนที่เราจะนอนได้ในช่วงเวลานานไหมคะ
0: ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะ
1: ที่3ชั่วโมงถึงจะนอนได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กับบางคนนะคะที่ทานอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเขานอนเลยแต่เขาไม่มีอาการหรือมีโรคอย่างนี้คือ
0: ก็ไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีของเขาแต่ว่าก็ยังโดยทั่วไปก็เราอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะอื่นๆด้วยนะคะโรคอ้วนหรือว่าโรคอื่นๆตามมาเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นค่ะ
1: แล้วสำหรับผู้ที่ทานอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยอันนี้ดีไหมคะหรือว่าควรจะเลี่ยง
0: คิดว่าคงต้องเว้นไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าอาจออกไปออกกำลังกายเลยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ควรจะสัก30นาทีขั้นต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมง
1: เป็นชั่วโมงอ๋อค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าค่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่คุณหมอกล่าวจะไม่ค่อยบางทีทบมื้ออาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้ทานแล้วก็ไปทบกับมื้อถัดไปซึ่งทำให้มี

0: กรรมในการทานอาหารที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อเย็นหนักแล้วก็จะไม่ค่อยออกกำลังได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวแล้วก็จะไปพักผ่อนเลยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยขนาดไหนกับพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำว่าท่านผู้ชมก็คือควรจะใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าในเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะเฉลี่ยกันในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าแนะนำว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็อาจจะใกล้เวลาพักผ่อนแล้วก็ควรจะลดปริมาณการทานลงนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารให้ครบสัดส่วน5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะกรดไหลย้อนแต่ว่าเรื่องโรคอื่นๆที่จะตามมาได้นะคะเช่นเรื่องไขมันสูงโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจัดการในเรื่องอาหารได้ก็คงจะลดอาการการเกิดโรคนี้ได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเองก็ออกตามสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรคนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งมากๆเช่นการยกเวทอะไรเนี่ยซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มความดันในช่องท้องกระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสะบักในผู้ที่มีอาการสะบักเคลื่อนไปด้านข้างค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะคะกางขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะตั้งแขนในลักษณะนี้ให้ศอกแนบข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนแขนไปด้านหลังพร้อมกับหนีบสะบักสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปล่อยแขนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ค่ะ1 2 3 4 5 3หนีบสะบักเข้าหากันนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 4เลื่อนแขนไปด้านหลังหนีบสะบักเข้าหากันนะคะ1 2 3 4 5 5ในผู้ที่มีอาการไหลติดสามารถทำท่านี้ได้นะคะเพราะว่าสะบักเนี่ยก็มีส่วนในการทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เช่นกันค่ะและถ้าทำแล้วนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าระบมนะคะเราสามารถใช้แผ่นเจลเย็นประคบได้ท่านี้นะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 3-5 รอบค้างไว้ 1-5 วินะคะทำ 10 ครั้งค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาดุกย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

ก็เริ่มจากเราจะผัดหอมแดงให้หอมซะก่อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยวันนี้เราใช้เป็นลักษณะกระทะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี้จะช่วยทำให้เราแก้โรคภูมิแพ้แก้หวัดได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหอมแดงก็อาจใช้เป็นกระเทียมลงไปก็ได้ค่ะเราก็ผัดหอมแดงให้หอมให้มีกลิ่นซะก่อนปกติปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะทานกับผักสดทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือบางคนก็จะเอาไปทานกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะแต่วันนี้เราจะนำปลาดุกย่างเนี่ยบางทีเราทานเหลือแล้วก็เอาปลาดุกย่างมาจัดเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะนำสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะพอหอมแดงเริ่มสุกนะคะ

ราก็ใส่พริกนะพริกเราก็ใส่แค่บุ่มๆลงไปถ้าใครชอบเผ็ดมากอยากทานเผ็ดๆเราก็สับละเอียดได้เลยนะคะอันนี้เราแค่บุบๆนะคะจะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันไปดึง

ข้าวหอมมะลิ1ส่วนแล้วก็พวกข้าวกล้องข้าวหอมนิลเนี่ยครึ่งส่วนนะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็ผัดข้าวให้สุกนะคะผัดให้น้ำมันเข้าไปในข้าวทั่วๆกันก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวมันดิบตัวข้าวที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราควรจะหุงพักเอาไว้ให้ข้าวเย็นซะก่อนนะคะหรือเราอาจจะข้าวเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็นำมาผัดทั้งที่ข้าวยังเย็นอยู่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ข้าวร้อนผัดเนี่ยข้าวจะแฉะจะดูไม่น่าทานพอข้าวเริ่มทั่วคลุกกันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรืออาจจะใส่เป็นถั่วพลูก็ได้นะคะเป็นสีเขียวหรือจะเพิ่มเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆก็ได้เช่นอาจจะใส่บรอกโคลีนะใส่คะน้าแต่ถ้าเป็นพวกบรอกโคลีหรือคะน้าพวกนี้เราจะต้องลวกซะก่อนนะลวกให้สุกระดับนึงก่อนถึงจะนำมาใส่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่พอมีสีสันนิดหน่อยมะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราผ่าครึ่งลูกถ้าเราใช้มะเขือเทศใหญ่มันจะเละนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะเละจะแฉะด้วยนะคะผัดให้มีความหอมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสพริกนะคะเราใช้เป็นซอสพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอย

ข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเป็นชิ้นๆเนื้อไว้นะคะหรือใครจะไม่ชอบเนื้อปลาดุกแฉะเราก็อาจจะนำปลาดุกย่างเนื้อเนี่ยไปทอดซะก่อนก็ได้นะคะไปทอดให้มันกรอบให้หอมก่อนก็ได้แล้วก็ถึงจะนำมาผัดข้าวก็ได้นะคะนะเราใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ปลาดุกถูกความร้อนถูกเครื่องปรุงถูกข้าวด้วยนะคะโรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอยทั่วนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะนี่เราซอยละเอียดใส่ลงไปเพื่อช่วยให้มันมีความหอมมาก

0: นะคะเดี๋ยวเป็นนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลาดุกย่างของเรานะคะสำหรับทางคุณค่าโภชนาการของข้าวผัดปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาดุกนะแล้วเป็นปลาดุกย่างเนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาMan ใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทําให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่

ร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200 ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: กระโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ๊ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็มีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่

0: เราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
0: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
0: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็จะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: มันมีหลายอย่าง 1. แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกัน
2: น
1: ี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่า
3: คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้นะครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นใครเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกําลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีด ระตุ้นภูมิบัตรทยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับวันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยครับคุณหมอ
5: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
4: ครับ
5: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
4: ครับ
5: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปเนี่ยให้กับคนรุ่นหลังอะครับเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
4: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตาย

0: วินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจสีรานิยาจามะ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะขมนังนิธิตัง
0: อามะพันติ
1: อานาติปาตังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินายทานายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจารายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉปมาทัฏฐานายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: หิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโตทะเย
0: สาธุพรหมาจโรกาธิปติกะหัมปติกะอัญชรีอธิวรังอาญาจทาสันติทัสสตัปปะชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิปังประชัง
2: อุกาสะสิริสักยะมุนีสัพพัญญูพุทธัสสะปาริณิพุทธะอิวะสโตปัฏฐายะอัจฉาเอโกทินโนสัมปัตโตภาวีสติทิวะสุตตระภ ารสะมาสาริกาสัตตะสัตถิสังวัชรุตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิอเอสุงอิมาสมิงปัจจุบันนกาเลนาคะสังวัชเรคิมหันตาอุตุมหีวิสาขามาเสสุกะปะเคนวะมิยาดิถียังคารุวาเรอนาคเตกาเลชาอิวะสุตรามาสาธิกาภวัตติงสะสังวัชรุตระจตุสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิภวิสันติสิริสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันแห่งองค์สมเด็จพระบรมสักยมุนีศรีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธริผ่านมาบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาเศษนับแต่นาแห่งวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนล่วงแล้วได้12เดือนกับ22วันมาจะกล่าวการปัจจุบันวันหนึ่งณบัดนี้ปีมะโรงนักสัตว์ชะโศกตกอยู่ในคิมหันตะฤดูเดือน6ขึ้นก้าวข้ามพฤหัสวันนี้เป็นปัจจุบันวันยังพระพุทธศาสนายุการส่วนอนาคตจึงกำหนดว่าจะเป็นไปนะภายภาคเบื้องหน้านั้นยังจะมาอีก 2,432 พรรษาเศษก่อนแต่การที่หวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนนั้นไม่มีวันยังจะมาอีก6วันที่รวมภาพุทธศาสนายุการทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน3ส่วนประมวลมานาที่อันเดียวกันศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นจึงจะมาบรรจบครบจำนวนท้วน 5,000 พรรษานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจโยนโรทีฆายุยัสวาโหนติยัตถายัตถุปปัจจติติณโอกาสบัดนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญราศีให้แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นลำดับนับเอาวาระอันเป็นมงคลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกก่อนที่จะแสดงในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกคณะท่านเจ้าภาพพร้อมกับวงศาคณาญาติเพื่อนพ้องพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ดำริให้มีการจัดงานอันเป็นมงคลขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นวาระอันสำคัญที่ทุกคนทุกท่านจะได้จัดงานในพระราชนิเวศมฤคทัยวันของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2567ณสถานที่พระที่นั่งสโมสรเสวกกามาตในพระราชนิเวศมฤคทัยวันก่อนที่จะดำเนินเนื้อหาสาระในเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเอาในเรื่องของฎีกาพระมาลัยขึ้นมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่เราทั้งหลายนั้น จะได้จำไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติในโอกาสนี้ก็ถืออันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่งเนื่องในวาระพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ12รอบมโรงนักสัตว์บรรจบกับโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมโรงนักสัตว์และวาระ100ปีพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพุทธศักราชพ.ศ. 2567นี้และเปิดพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามจุดประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังปรากฏหลังในโฉนดที่ดินคราวที่พระราชทานที่ดินในพระประมาภิไธยบริเวณค่ายพระราม6จำนวนทั้งสิ้น26โฉนดเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวาแก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่มีวาระสำคัญประจวบกัน4วาระดังต่อไปนี้1เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนักสัตว์ปีมโลงของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2595 2ประจวบกับเป็นวาระพระบรมราชสมภพครบ12รอบนักสัตว์ปีมโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันเสาร์ที่1มกราคม2424 3เป็นวาระครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเหตุพระราชฐานพระราชนิเวศมฤคทัยวันและเขตห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายวันที่ทรงประกาศเขตพระราชฐานพระราชนิเวศในปีพุทธศักราช2564นั้นตรงกับวันวิสาขะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขะณพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ

ีวาระครบร้อยปีเขื่อนพระรามหกซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2467เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายจะได้จัดงานบุญงานกุศลเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธองค์อย่างน้อยๆมีประโยชน์4ประการด้วยกันประการที่1เราท่านทั้งหลายจะได้รู้ได้ความรู้เป็นทุนประการที่2ได้เพิ่มพูนปัญญาประการที่3ได้พัฒนาความคิดและประการสุดท้ายเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในทางไม่ประมาทเกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุดสูสังละปะเตปัญญังฟังด้วยเรื่องเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาดีกาพระมาลัยให้ตรงกับนิเขประบทเบื้องต้นว่าอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรเป็นต้นแปลเป็นใจความง่ายๆว่าบุคคลทั้งหลายให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราจากภพภูมิของแดนมนุษย์นี้ไปแล้วจะไปตกอยู่ในสามภพไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปได้รับการกราบอาราธนาจากเจ้าหน้าที่ให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องราวของดีกาพระมาลพุทธาวิตัชนาสองธรรมะแบบถามตอบในเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะทราบว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้จะชี้ให้เราขึ้นไปบนไปสู่โลกสวรรค์หรือจะให้เราทั้งหลายลงไปในนรกภูมิไปเสวยเอาทุกนิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทํานองตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปตามพระโบราณการได้ทำให้เป็นรูปแบบต้องมีการสมมุติถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในชั้นต้นนี้เสียก่อนเพื่อเป็นความสะดวกต่อพระสงฆ์องค์ธรรมกถึกเพื่อเป็นความแจ่มแจ้งแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายระโตทักกินโตธรรมาสเนนิสินนางสัมมนามิวาระโอกาสบันิอัตมภาพขอสมมุติพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสปรากฏอยู่บนมัญญตาอาธรรมาสเยื้องเบื้องฝาของอัตมภาพพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้มีความสามารถมีวิริยะสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าสูงที่สุดในทางโลกมีวิริยสาหะเรียนศึกษาภาคเพียรจนจบมหาปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตเรียกว่าในทางโลกท่านก็จบสูงในทางธรรมท่านก็จบสูงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีรูปที่หนึ่งจ้าวาดวัดนาพรมราชดินนามในทางพระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณชื่อว่าพระครูพิสารวัชรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีจ้าวาดวัดนาพรมวันนี้ขอมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่จะร้องโอดองค์พระมาลัยเทวะเถระมีหน้าที่ดำเนินเรื่องราวปุจฉาถามอัตมภาพทั้งสองภาคไม่ว่าจะเป็นในภาคของนรกและก็ภาคของสวรรค์สยเมวหังอัตนังสัมมนามิส่วนวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอตดถอยมาฉลองโอดในหน้าที่ของท้าวพระยายมราชแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชสองหน้าที่ด้วยกันตัดสมาสาธโภเพราะเหตุฉะนั้นไซขอให้คณะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะสดับตับฟังธรรมะเรื่องราวของดีกาพระมาลัยจึงได้ตั้งโสตประสาทประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับซึ่งรถพระสัทธรรมเทศนาดังมวลอัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธา

0: มีนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระรัตนปฏิฐานภูเตลังกาทีปังขาเตตามพระปณิทีเปปริมิทิยาเนนะมาคโตมาลายะเทวัติโรเอโกทิโรคัมโพชคามังนิสายะโลหะชนะปะเทวิอาสีติอีพระสัทธรรมเทศนาวารานีอาตมาภาพซึ่งได้รับสมุติกรรมคำสมมุติจากท่านพระสมุบุวาทีปะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรูปซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีแห่งวัดพระรูปสังกัดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความรู้ในทางโลกคือปริญญาโทชื่อเดียวกันวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณสถานที่นี้ที่เราทราบดีว่าเป็นพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งย้ายมาจากหาเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะในการนี้ได้รับศรัทธาจากท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ตลอดจนถึงคณะสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณสมปรารถนานาวงเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในส่วนของฎีกาพระมลัยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเรื่องของฎีกาพระมลัยนั้นเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังซึ่งแต่งโดยภิกษุชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์ขนซึ่งนำเอาในส่วนนี้เทียบเคียงได้กับหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอยู่ในสมัยสุโขทัยในสมัยของพญาลิไทยเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยของพ่อพุทธรามคำแหงนั้นก็ได้นำเอาไตรภูมิพระร่วงเหมือนกับเป็นสิ่งที่นำมาสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไปฉะนั้นวันนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วจัดให้มีในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาและก็วิธีการหรือการจัดการนั้นรักษาในรูปแบบของโบราณราชประเพณีไว้โดยครบถ้วนโดยเฉพาะการเทศฎีกาพระมลัยเนี่ยก็มีโมเดลของพระจุฬามารีเจดีย์สถานซึ่งอยู่บนหน้าธรรมาสน์ตรงหน้าอาตมาภาพนี้ให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นจนถึงเวลา 17:00 นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มีเยอะแต่ก็จะแสดงโดยสังเขปเพื่อให้รู้แนวทางเพราะเป็นกุศลศรัทธาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นและก็เป็นเหตุให้คนนั้นคิดดีพูดดีทำดีประพฤติตนดีเป็นสีของสังคมสืบไปดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคมบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความโดยสังเขปว่าในฎีกาพระมลัยสูตรนั้นปารภของภิกษุรูปหนึ่งถึงยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับพระครสวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามปรากฏว่าพระมหาโมกขลานะท่านได้รับการยกย่องที่เรียกว่าเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ในบางคราวบางครั้งท่านอยากจะไปที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติรัดในมือใดก็ไม่ปรากฏยังสถานที่นั้นด้วยอำนาจของอภิญญา6ในข้อแรกที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้นั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฎีกาพระมลัยก็เช่นเดียวกันพระมลัยนี้มีคุณสมบัติคือเป็นเสขะบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วมีคุณสมบัติเทียบได้กับพระมหาโมคคัลลานะประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประการ ท่านได้แก่ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือแตกฌานในเรื่องพุทธธรรมะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณการอย่างรู้ในส่วนของอัครสาศาสตร์ในส่วนของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดในการรอบรู้ในกระบวนการพระไตรปิฎกในส่วน

นอกจากบางรูปที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาในเบื้องต้นสองประการประการหนึ่งคันธธุระศึกษาตำรับตำราคำสอนของพระบรมศาสดาที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉานอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติไปในส่วนของวิปัสสนาธุระศึกษาในส่วนของลักษณะอาการของร่างกายของตนเองที่เรียกว่าทวัตสิงสาการอาการ32ประการให้ปรากฏจนละอาสวะกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะเป็นต้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนบรรลุเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาคือไปผู้ประเสริฐในบางคราวบางครั้งพระเถระทั้งสองรูปที่กล่าวในตอนต้นนี่ท่านอยากจะไปดูความไปอยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้ท่านก็ไปดูในบางคราวบางครั้งท่านอยากไปดูความสุขของคนที่ทำบุญให้ทานไว้ละสังขารแล้วไปเกิดไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกสวรรค์ถึง16ชั้นในส่วนของกามาวจรภูมิ6ชั้นหรือรูปประพรมอรูปประพรมอีก6ชั้นเป็นต้นก็สามารถไปได้ด้วยอำนาจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ประกอบเอาด้วยอิทธาภิสังขารคือการอธิษฐานร่างกายของตนให้ปรากฏณสถานที่นั้นชั้นใดก็ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันท่านพระมาลัยนั้นเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในเกาะไม้จันแดงจึงได้มีนามปรากฏตามที่บิดามารดาตั้งชื่อให้อย่างนั้นในส่วนของท่านที่มีความประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิเทพมีความประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดีงามในส่วนของการที่ท่านเป็นเถระมีความมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านอาศัยบ้านกรรมโพชคามนั้นไปที่โคจรบิณฑบาตโดยปกติอยู่มาวันหนึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆว่าควรจะจาริกไปเพื่อนมัสการเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ละชั่วทำความดีสืบไปก็จินตนาการว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ไปมาแล้วหลายส่วนหลายประการก็อยากจะไปดูในส่วนของภาคนรกซึ่งก็มีความไปอยู่อย่างไรบ้างตามฎีกาพระมาลัยนั้นได้กล่าวว่าเพียงแต่ท่านเข้าฌานสมาบัติเหมือนกับประมาณลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอยู่ในยมโลกยมสถานเมื่อมานะยังสถานที่นั้นบรรดาเหล่าเนริยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเพื่อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารายนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเราในยักษ์สัตว์ว่าดูก่อนเราในยักษ์สัตว์เรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ชีวิตเด็กออทิสติกในสังคมเราเหมือนเป็นชีวิตที่ขาดการเติมเต็มเพราะเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆจากสังคมแต่สำหรับแม่ผ่องศรีเด็กออทิสติกทุกคนมีคุณค่าและสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ครับแม่ผ่องศรีจะเติมเต็มให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับ

0: โดดโดดโดด
1: วันนี้เรามีนักเรียนใหม่มาชื่อว่าเด็กชายชายน้อยนะ
2: ชายน้อย
1: เราจะให้เด็กชายชายน้อยออกมาขอหนึ่งท่านะคะท่าออกกำลังกายของพวกเรานะคะ
2: ปรบมือให้เด็กชายชายน้อยหน่อยเรามีเพื
1: ่
2: อนมา
1: ด้วยดู
2: กันดู
0: กางขาออก
1: กางขาออกกางขาออก
0: ชูมือขึ้น
2: ชูมือ
0: ชูมือขึ้น
2: เอ็มชูมือชูมือ
0: ทำตามนะ
2: ท่าอะไรเนี่ย
0: ท่าอุราอุตังทำได้เปล่าเออนั่นแหละฮะด
1: ูพี่พาทำยังพี่พา
0: โบกมือดู
1: ตบมือ
2: เอาพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นพนมมือขึ้น
1: เล็ก
2: ใหญ่เอาหนึ่งสอง
0: สามสวัสดีครับคุณยาย
1: ครูและนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้ตอนช่วงบ่ายจนช่วงบ่ายเด็กๆจะได้ไปเที่ยวนะฮะกับนมัสการวัดธาตุเนาะแล้วก็เด็กๆขยับไปออกกำลังกายที่สปาติกที่ในมอบ้างคุณยายจะพาไปตอนช่วงบ่ายๆเข้าใจหรือยังน้องพาวนะเอาขอแค่นี้ก่อน
0: ขอบคุณครับคุณยาย
2: ต่อไปฟังเช็คชื่อฟังเช็คชื่อ
0: แม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค
3: ลงมาแถวขอนแก่นเลยแวะมาเยี่ยมวันนี้เด็กมาครบไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่มาครบค่ะเพราะว่าอีกคน2คนค่ะอยู่ที่ศรีสะเกษตัวเองเดินทางกี่โมง
3: เนี่ยมาถึงแล้ว
1: มาถึงแล้วใช่มั้ย
3: วันนี้ทั้งวันครับเดี๋ยวช่วยแม่ทั้งวันเลย
1: ดีๆๆค่ะลูกดีๆเพราะว่าจะได้พาเด็กทํากิจกรรมต่างๆด้วยเนาะ
3: ครับอันนี้ยังไงต่อก็คือตอนเช้านี่คือกิจวัตรใช่มั้ยฮะ
1: ต้องก็เสร็จแล้วก็เด็กๆก็จะหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เด็กๆจะเข้าห้องน้ำเด็กพวกนี้เขาทานยาลูก
3: ครับ
1: เขาจะฉี่บ่อยมากแล้วเขาก็จะเตรียมตัวที่จะเข้าห้องเรียนนะคะ
3: โอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันจะเอากระเป๋าไปเก็บก่อน
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลูกเอาไปเก็บที่ห้องแม่ก่อนไม่งั้นเด็กจะ
3: ช่วยดูแลครับ
1: วันนี้เรามาทบทวนนะคะสิ่งที่คุณยายสอนไปแล้วเรามาคุยกันเอ๊ะปีหนึ่งเรามีเดือนกี่เดือนลูกใครจำได
4: ้
1: ฮะ
4: จะสองเดือน
1: มีเดือนอะไรบ้างนะคุณยายจำไม่ได้นะพี่ชายน้อยคุณยายจำเดือนไม่ได้เลยใครจะตอบคุณยายได้บ้างว่า1ปีมี12เดือนแล้วเดือนอะไรบ้าง
4: มกรา
5: คม
1: 2
4: กุมภาพ
5: ันธ์
1: 3
4: มีนา
5: คม
4: มีสาธุรกิจการเงินธรรมาคม
1: โอ้โหเก่งมากค่ะถ้าจะเขาจะต้องเรียนอันดับไหน
4: เ
1: ขาจะต้อง
3: ให้เขานับก่อน
1: ลองดูนะลองดูแม่ชัชรินคะเดือนที่5เดือนอะไรภาษาอังกฤษ
6: เมค่ะ
3: เฮ้ยตอบได
1: ้โอ้เก่งมากเลยพี่แมนถึงตาพี่แมนบ้างพี่แมนเรื่องเดือนอาจจะยังไม่ได้เอาขาลงเวลาเรียนกับคุณยายให้ไม่ใช่ไขว่ห้างลูก
5: ไม่รู้ครับ
1: เอาวันก็แล้วกันสัปดาห์หนึ่งมี7วัน1วันอะไรลูก
4: อาทิตย์สีแดง
1: อะไร
5: อ
1: า
5: ทิตย
1: ์2วัน
5: จันทร
1: ์3วัน
5: อัง
1: คาร4วัน5วัน6
5: วันศุกร
1: ์7
5: วันเสาร
1: ์โอ้เก่งมาก
3: จำวันแรกของตัวเองได้ไหมครับว่าตัดสินใจยังไงถึงมาเริ่มโรงเรียนมาเริ่มบ้านเต็มๆได้ครับ
1: จำได้จำเหตุการณ์
3: ตอนนั้นทำอะไรอยู่อาชีพตอนนั้น
1: แม่เออร์ลี่แล้วนะ
3: อ๋อเออร์ลี่แล้ว
1: ค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราไปเพียงพออ
3: ๋อเที่ยวจนหนำใจแล
1: ้วเรามองย้อนกลับมาเมื่อเห็นลูกหลานมีความเดือดร้อนเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอดแม่อยู่เด็กกับเด็กพิการมาตลอดชีวิต
3: ตั้งแต่ทำงาน
1: 25ปีแม่อยู่กับเด็กพิการนะในขณะที่เรายังไม่แก่เกินไปในขณะที่เรามีความสามารถที่อยู่ในตัวกำลังคงจะต้องได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองเพื่อเด็กๆนะ
3: คิดขึ้นมาเฉยๆนะท่านเอา เราไม่รู้สึกว่ามันเบื่อแล้วเพราะว่าอุตส่าห์เกษียณออกมาแล้วโอ้โหสบายฟรีแล้วยังเอาตัวเองกลับไปอีก
1: ก็
3: โดยการสร้างบ้าน
1: ไม่ค่ะไม่เบื่อค่ะลูกเพราะว่าการที่เราได้เติมเต็มให้คนคนหนึ่งเขาเป็นมนุษย์เนาะเด็กพวกนี้ไม่มีโรงเรียนที่จะเรียนอ่ะ
3: ครับ
1: มันจะต้องมีศูนย์ที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาซะก่อนแล้วค่อยส่งไปเรียนร่วมเรียนกับโรงเรียนปกติเกษียณปั๊บแม่มีเงินจำนวนหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของพี่สาวที่เขาให้เราเช่
3: าม
1: ีครูที่จบการศึกษาพิเศษ 3-4 คนเนี่ยครูฝนครูเบียร์ 3-4 คนมารวมกัน
3: นี่คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่าง
1: น
3: ี
1: ้เป็นรู้จัก
3: อ๋อเลยลองคุยกัน
1: เพราะว่าเราอยู่ในวงการเดียวกันมาค่ะตรงนี้เขาจะรู้จักนั้นเรามีเงินก้อนนึงเรามีบ้าน
3: มีบุคลากร
1: เรามีบุคลากรเรามีเด็กพร้อมที่จะเข้ามาเรียนแล้ว
3: ครับ
1: เต็มสูตรเลย
3: เริ่มเลย
1: จาก1คน2คน3คนเราสร้างความดีงามสร้างให้เด็กได้มีการพัฒนา
3: ทำให้บอกที่ผ่านมาแม่หูหนวกเด็กเจอเด็กพิการแต่อันนี้เขาไม่ใช่เด็กพิการเนี่ยเขาเป็นออทิสติกนะแล้วศาสตร์การเรียนการสอนยังไงการดูแลเขาก็ต้องไม่เหมือนกัน
1: เขาเป็นเด็กมีความบกพร่องชนิดหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะความบกพร่องทางเรื่องเขาจะมีสมองส่วนหนึ่งที่หายไปเมื่อปี43แม่ได้เดินทางแม่สอบชิงทุนไปเป็นครูใหญ่อยู่ที่อเมริกาก็จะกลับมาแม่มีโอกาสได้ไปดูศึกษาดูงานที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้วเผอิญได้ไปดูเด็กออทิสติกฝรั่งเขามีการเรียนการสอนยังไงเขามีการฟื้นฟูยังไงทำไมฝรั่งมันทำให้เด็กมีการพัฒนาขึ้นเมื่อกลับมาเบื้องบนสั่งไว้ว่าเองต้องมาทำกับเด็กพวกนี
3: ้อ๋อถึงเวลาเลยอ๋อแสดงว่า

0: ตอนที่พอเริ่มแม่ก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วด้วยสิฮะใช่ฮะมีงบประมาณส่วนตัวแล้วมีบุคลากรแล้วสถานที่มีแล้วองค์ความรู้เราได้มาได้จากของแท้ที่ที่เขาได้สำเร็จแล้ว
1: และสิ่งสำคัญที่สุดคือความเมตตาความรักและความเมตตาที่อยู่ในใจของเรา
0: คนไทยชนะเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: ถ้าไม่มีตรงนี้ไม่สามารถที่จะทำกับเด็กพวกนี้ได้เพราะงานเขาจะต้องได้ส่งแม่แน่นอน
0: ไปดูไหมฮะว่าเขาถึงไหนครับ
1: โอเคค่ะเนาะเราจะไปดูว่า
0: หายไปแล้ว
1: เด็กไม่เป็นไรค่ะก็เราเขาอยู่ห้องนี้แหละค่ะเราจะตามไปดูว่าเด็กๆ เขาทำงานได้ขนาดไหนตามสวัสดีค่ะลูกเป็นยังไงคุณยายให้งานทำเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่5ธันวาคมหนูทำอะไรกับคุณพ่อบ้างรักใครมากที่สุดระหว่างพ่อกับแม
2: ่รักแม่ก
1: ็โอ้แสดงว่ารักเท่ากันใช่ไหม
2: ดีไม่ตอบรักใหญ่นานไหมครับแม่กว่าจะได้กันขนาดน
1: ี้
2: ที่เรามาปลูก
1: ป้อม5ปีขึ้นไป
0: โอ้จริงเหรอแม่เนี่ยทำอะไรต่อครับเนี่ย
1: ค่ะก็เราจะออกไปข้างนอกดูว่าเพราะอีกสักหน่อยแม่จะไปดูอาหารนะคะ
2: ดู
1: อาหารให้สำหรับเด็กตอนเที่ยงนะคะหน้าที่อีกหนึ่งคือแม่จะดูอาหารให้เด็กๆนะคะนะเราจะไปดูว่าวันนี้คุณยายมีเมนูอะไรให้เด็กๆนะคะ
0: หอมฉุยเลย
1: โอ้กับข้าวเสร็จแล้วลูก
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูข้าวก่อนนะโอ้ข้าวก็สุกพอดี
0: ว้าวเต็มหม้อปลีกหมดไหมฮะหม้อนึงนี
1: ่ถึงตอนเย็นหมดเลยค่ะ
0: อ๋อนี่หุงเผื่อเลย2มื้อ
1: ค่ะอาหารก็เสร็จข้าวก็หุงเสร็จแล้วเราไปรับลูกดีไหม
0: อ๋อน้องที่บอกว่ามีน้องที
1: ่
0: ที่เตรียมความพร้อมแล้วเราส่งให้ไปเรียนข้างนอกแล้ว
1: ค่ะ
0: ไปๆผมไปด้วย
1: ไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวไป
1: หน้าข้างหลังนะ
2: ได้ครับผมขับรถให้ไหมล่ะ

0: มีจิกระฉักปูนปูนมาด้วยมีรถไฟน้อย
1: ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เขาจะเลิก
0: เราส่งเขามาน้องๆเราจากบ้านมาอยู่ที่นี่กี่คนครับ
1: 5คนค่ะ
0: 5คนทำไมไม่ต้องมารับเองอ่ะน่าจะให้ครูผู้ชายก็ได้เพราะโอ้ดูขับรถกระบะเกียร์ก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะ
1: โอ้มันเป็นความคือถ้าแม่มารับเนี่ยเราจะได้มีเวลาได้คุยกับคุณครูบ้าง
0: แล้วว่า
1: จะติดตามผลว่าเด็กแต่ละคนนะมีพฤติกรรมยังไงวันนี้ตั้งใจเรียนไหม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ว่าแต่ประมาณนี้มันโชคดีว่าเราได้มาเจอครูที่เขาดูแลเด็กเราด้วย
1: ค่ะเราได้สอบถามกันได้พูดได้คุยกันว่าวันนี้น้องพี่ได้เรียนไหมเด็กคนนั้นได้เรียนไหมเกเรไหมหนีห้องเรียนไหมบางในบางครั้งไม่ใช่ว่าน้องพี่จะตั้งใจเรียนตลอด บางครั้งก็หนีบ้างนะท่านหนีห้องเรียนบ้างในบางวิชาที่เขาไม่ชอบเขาก็จะหนีไปอะไรอย่างนี
0: ้ไปอยู่ตรงไหนน้องพี
1: ่ก็อยู่ห้องสมุดอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะ
0: ไปเดินก
1: ัน
0: ไปรับน้องเพ
1: สวัสดีค่ะจันแมว
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: เป็นไงบ้างเน
0: า
1: ะ
0: น้องพีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หรือยัง
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้คุณยายมารับน้องพีอาจารย์คะกับไอ้พี่ชายน้อยไม่รู้ว่าน้องพีเกเรไหมคะวันนี
3: ้ไม่เกเรเลยค่ะวันนี้ตั้งใจเรียน
1: เรียนวิชาอะไรเนาะว
4: ัน
1: น
4: ี้สาธั
1: ตต้องขอบคุณคุณครูแมวเนาะที่ได้ดูแลน้องพีมาอย่างดีแล้วก็ดูแลเด็กๆคนอื่นอย่างดีนะคะ ทำให้น้องพีเป็นเด็กดีใช่ไหมลูก
3: เป็นเด็กดีหรือเปล่าบอกคุณยายสิลูก
4: เป็นเด็กดีครับ
1: แนวรักคุณ
0: เสื้อคลุมหัวเนี่ย

0: 把它躲到。เวลาอยู่นี่เหมือนแม่ได้เติมเขาเรียกมียาชูกำลังให้ตัวเองทุกวันเลย
1: อย่างนี้นะคะก็หัวลักกันได้สบายสบาย
0: อ๋อได้เห็นพฤติกรรมเห็นความน่ารักของเขาม
1: ันเป็นความน่ารักไม่ใช่สมเพชความน่ารักที่เราจะต้องแก้เขาไงด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้เขาเมื่อเขาออกสู่สังคมข้างนอกแล้วเรามันจะดูไม่งาม
0: คือเขาไม่ใช่ลูกใช่หลานไม่ใช่คนรู้จักแต่ดูแม่ดูแลเขายิ่งกว่าลูกหลานอีกนะอย่างเงี้ยทำไมถึงรักเขาได้ขนาดนี้ครับ
1: มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนาะความเมตตานี้เราจะให้ตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆแล้วก็มาถึงมาลูกตรงนี้เราให้คนที่อยู่รอบข้างแม่นี้ก็จะได้ตรงนี้ไปจากแม่ไม่ใช่เฉพาะเด็กกลุ่มนี้นะคะมันเป็น
0: นิสัยปกติของเราอยู่แล้ว
1: ค่ะอย่างแม่รับปากกับพ่อแม่เขาไหนมันเป็นเหมือนสัญญาพันธะทางใจที่ยิ่งใหญ่มากนะว่าเราจะดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดเมื่อคุณ
0: ไว้ใจ
1: เรา
0: หวังให้เกิดอะไรกับเขากับการที่เรายอมปล่อยเขาออกไปข้างนอกอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ให้เขาใช้ชีวิตอย่างคนปกติได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ไม่เป็นปัญหาของสังคมนั่นคือภาระใหญ่อย่างน้อยที่สุดแม่เกิดในแผ่นดินไทยนะแผ่นดินของเราเนี่ยเราควรจะได้ทดแทนคุณตรงนี
0: ้ด้วยการทำให้ประชากรกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยพวกเขาคือประชากรของคนไทยให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
1: ได้ค่ะ
0: โอเคแม่ไปผมว่าเรากินข้าวเนี่ยเอารถเก็บก่อนได้ไหม
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: เดี๋ยวขวางทางอยู่แม่จะเอารถ
1: ไปเก็บตรงนู้นนิดนึง
2: เพลงเป็นไงวะ
0: วันนี้น้องพรีและพี่ชัยน้อยจะมาเล่นดนตรีร้องเพลงให้ฟังกันเราตกลงเราใช้ชื่อวงว่าอะไร
3: ไม่รู้

0: กินแห้งขอเรียกว่ามือจากคุณผู้ชมครับเย้ไม่มีใครดูเราเลยมันคือตรงไหนเนี่ยตรงลิเกอะไรยังเต้นเต้น
1: เอาไว้ให้เด็กแสดงโชว
2: ์ไม่ค่ะเป็นอาคารอเนกประสงค์ค่ะเป็นบ้านเล็กๆที่แม่
1: วันนี้สมาชิกกี่คนทั้งหมดที่อยู่กับเรา
2: อาจจะไม่ได้ครบเพราะว่าบางส่วนกลับบ้านนะคะก็ประมาณ20กว่าคน
1: 20กว่าคน
2: ค่ะ20กว่าคน
1: ตรงนี้ให้เด็กเขาทำอะไรครับเมื่อกี้ในห้องเรียนเขาออนนั่นคือใช้เรียนในห้องตรงนี้ครับ
2: ตรงนี้นะคะแม่จะใช้เป็นที่สวดมนต์เป็นที่ที่เราจะกล่อมเกลาเรื่องจิตใจและให้เด็กให้นิ่งนะคะตรงนี้อย่างน้อยสุดพุทธศาสนาของเรานะให้เด็กเราเป็นคนดีนะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะแล้วก็ถึงแม้เด็กเราจะเป็นเด็กพิการก็ตามแต่เขาสามารถที่จะเป็นเด็กดีได้สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้
1: เขาอาจจะบกพร่องทางร่างกายทางด้านสติปัญญาแต่จิตใจเขาใครจะไปรู้ใช่ไหมเขาก็น่าจะรับสิ่งดีๆได้ใช่ไหม
2: ค
1: ่ะแล้วเขาจะใช้พื้นที่ตอนไหนครับ
2: เดี๋ยวสักหน่อยค่ะ
1: อ๋อช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ย
2: ค่ะค่ำๆ
1: เอาเหมือนสวดมนต์ก่อนนอน
2: ค่ะค่ะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะเขาจะให้เด็กได้ฝันดีรับสิ่งที่ดีๆแล้วก็อธิษฐานจิตช่วยเขาว่าถ้าชาตินามีจริงนะขอให้ลูกเกิดมาที่มีร่างกายที่สมบูรณ
1: ์ได้ทำคุณประโยชน์ได
2: ้เยอะค่ะไม่เป็นภาระของสังคมอะไรแม่ก็จะอธิษฐานจิตช่วย
1: ที่อย่างนึงผมสังเกตคือเด็กๆคุณจะเรียกแม่ว่ายายแล้วครูก็จะเรียกว่าแม
2: ่อ
1: ันนี้ยังไงคือเราตั้งกติกาให้เขาเรียกอย่างนี้หรือยังไงฮะ
2: คือใจแม่เราอยู่ในระบบราชการมาก่อนแล้วเคยมีเจ้านายที่มันยุ่งยาก

0: มันมีความยุ่งยากมากฉะนั้นเมื่อเรามามันเป็นอาณาจักรของเรามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ต้องมีอะไรมาขวางกั้น
1: วันนี้เดี๋ยวเราห้ามน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วต้องมาหมดเลยไหมทั้งครูทั้ง
0: ทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะที่จะเข้ามาสวดมนต
2: ์ผมเล่นสวดด้วย
0: ค่ะเด็กๆมาแล้วพระคุณเจ้าเชิญนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์และคุณครูด้วย
1: อาบน้ำยัง
3: เอาเดี๋ยวครับ
0: ปกเสื้อทำดีๆใช่ลูกน้องเมื่อกี้วันนี้คุณยายทำให้
1: ยังไงเด็กๆเอานิ้วแย่เล่นเพลินเลยนะ
0: เอาลูกขึ้นก่อนค่ะ
3: ข้าวเปล่ามาด้วย
0: มามามามา
4: สมดกราบ
0: วันนี้เราจะไปเที่ยวกัน1 2

0: แม่นี่คือเป็นถือว่าเป็นอีกห้องเรียนของเขาป่ะหรือยังไงฮะ
1: แน่นอนค่ะเป็นห้องเรียนอีกห้องนึงเป็นห้องเรียนขอบฟ้ากว้างที่แม่ชอบมากและเด็กๆก็ชอบมาก
0: ค
1: ืออย่างน้อยที่สุดเด็กได้มาเรียนธรรมชาติ
0: แล้วอย่างการอยู่กับคนหมู่มากนี่แม่สอนจะสอนเขายังไง
1: โอ้การที่อยู่ในคนหมู่มากนี่เราจะสอนอยู่ที่เฉพาะโรงเรียนไม่ได้แม่จะพาเด็กนะในหนึ่งเดือนแม่จะพาไปที่สนามบินที่คนเยอะๆ
0: อ๋อสนามบินขอนแก่นเนี่ย
1: ค่ะไปดูเครื่องบินไปดูของจริงเลยนะเขาจะได้เรียนรู้ว่าคนหมู่มากเขาใช้ชีวิตยังไงเราจะพวกนี้เขามีการเรียนแบบอยู่แล้วเอาวันนี้เราจะไปลุยตลาดกันว่าตลาดนั้นขายอะไรบ้างลูกเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าที่ตลาดมีคนเยอะอันนี้นี่ปลาช่อนนะลูกนะนี่ปลาดุกนะวันนี้เราจะทำอะไรกินกันผัดเผ็ดปลาดุกไหมครับครับซื้อหมูอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือฉีกกฎทุกอย่างที่แม่บอกพยายามจะนอกกรอบระเบียบเดิมที่เคยสอนที่เคยอะไรกันมาให้เขาได้เรียนรู
1: ้เด็กส่วนนี้ถ้าแม่หยุดนะแม่รอดคนเดียวแม่รอดคนเดียวครูอีก10เขาจะอยู่ที่ไหนในขณะที่บางคนต้องส่งบ้านบางคนต้องส่งให้พ่อแม่ที่บ้านนอกและเด็กของเราอีกเกือบ30คนนั้นเขาจะต้องโดนขังไว้เขาจะต้องโดนล่ามโซ่ไว้แน่นอน
0: แม่ดูแลเด็กมา14ปีเนี่ยแม่ใช้อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันแล้วมาเจอเขาอยู่เขาได้ยันเย็นแบบนี้ตลอด14ปีฮะ
1: ก็มันเป็นความผูกพันนะคะผูกพันที่พื้นฐานแม่เนี่ยเป็นคนที่เมตตารักเด็กๆอยู่แล้วนะเพราะเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอด
0: คร
1: ับ เราเมตตานะแม่ได้บอกลูกหลานมาถ้าคนไหนที่มีความรักความเมตตาในจิตใจนั้นงานพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
0: ประเด็นตอนนี้เข้าไปกันที่ไหนกันละเรามัวแต่ยืนคุยกันไปทำผมว่าเดินตาม
1: อ้าวเราเดินตามเด็กๆดูสิว่า
0: ฝั่งนู้นเล่นอยู่ตรงนู้น
1: ค่ะตรงฝั่งนู้นก็มีที่ของเล่นเหมือนกันนะ

เด็กทุกคนเปรียบเหมือนผ้าขาวนะครับแต่ผ้าขาวบางผืนอาจจะผ่านกระบวนการทอหรือกระบวนการผลิตที่มีจุดบกพร่องทำให้ผ้าผืนนั้นนะฮะมีรอยด่างมีรอยตำหนิบ้าง นะครับแต่ใช่ว่าผ้าผืนนั้นจะไร้ค่าหรือว่าต้องโยนทิ้งเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่นำมาปรับมาแก้ไขแล้วก็ทำให้สิ่งที่บกพร่องนั้นดีขึ้นจากผ้าขาวที่มีตำหนิก็อาจจะเป็นผ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับสิ่งที่แม่ผ่องศรีทำกับน้องๆทุกคนอยู่นะครับคือดูแลน้องๆทำให้เขาดีทำให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อนาคตข้างหน้าน้องๆกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผ้าขาวที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศชาติแห่งนี้ได้นะครับโดยเป้าหมายเดียวที่แม่ตั้งใจแล้วก็มอบให้เด็กๆทุกคนคือความเมตตาแล้วก็อยากเห็นน้องๆทุกคนมีความสุขในอนาคตเหมือนกับทุกคนในประเทศนี้นั่นเองครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
5: คอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
7: โอ้โห
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
8: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
9: แรงมากมาเร็ว
10: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
12: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่น

0: ว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง300บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
4: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิ แต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
4: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
4: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
3: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
4: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
4: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
3: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
4: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
4: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
3: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
4: ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
3: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
4: ได้เลยครับกัปตัน
3: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
4: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
3: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเราหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะ

โดยฝั่งผู้ออกผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะ

ราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ปู่คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะเนี่ย
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ยปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่า
0: จริง
2: ไปก็ไ
3: ปโอเคไปมาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: สอนคุณปู่เล่นโยคะไงคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: ได้เจอตัวจริง
1: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
0: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเสิร์ชหาวิธีรู้ค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
1: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายแล้วก็ดูแลใจไปพร้อมๆกัน

0: การดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
1: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
0: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
1: ดีครับ
2: ดีค่ะ
3: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยาก เคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีระวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากอาจจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: ร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกรงคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆ คลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ

0: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าเราไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
1: ถ้านั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโอ้รู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขานอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
0: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะและมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
0: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคทีได้ฝึกไปเนาะค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะแล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
3: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
0: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็เหยียดยาวออกไปโยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็
4: มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะจากนั้นค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาศอกหาจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะจากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
3: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นที่ท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
4: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
5: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: หลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าขันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเลื่อนคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรวงอกขึ้นมาเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่นึง
1: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งแรง
2: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์กับในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: เมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่นึงกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
2: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ฟังดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
1: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
2: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติผมว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานเนี่ย
0: หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่แล้วก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคทตี้แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทําได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสําคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักกัปปวัตตนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียว
ต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอริยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอริยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอริยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนุวัติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่และขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ80ครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้า

0: อาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นในเมื่อเวียนมาถึงแต่ละปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยชน์บริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มน้ำเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งหลายทั้งห้าคือโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่หนึ่งก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่สองคือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่สามก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่สี่คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุน

และมอที่ห้าคือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นพร้อมนำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามมอทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัตติโยรัตติหนึ่งเขาเรียกว่ารัตติวามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุระโภผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัตตินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเสพสังวาสเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เป็นพระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกเป็นว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจริญจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเรียนชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่การอโรเจในพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4
นะรู้แจ้งอริยสัจสี่คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้งสี่ประการด้วยหลักปฏิบัติสี่ประการคือหนึ่งญาตะปริญญากำหนดรู้ทุกสองปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณะปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งแล้วก็สี่ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้งสี่ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโปอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการก็เกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวัยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลสสามประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดสิ่งพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปแดนดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาดังที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ

หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคําและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ